0: ช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนเนี้ยเราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างเดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกรุณาขึ้นผู้ ที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบเพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยหืมอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
6: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วทุกปัน

0: Bienvenido. ¡Nina! ¡No! ¡Y เจ็บใจนะ
1: ยังไงคนนี้ไปไหนไม่รอหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
2: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
4: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
0: เรื่องความไวขอให้บอก
2: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
4: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
0: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
4: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
0: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจข้าเถอะ
4: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
5: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
2: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
0: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
0: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
2: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
5: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
2: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
4: ของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
2: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
2: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปล่ะ
0: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
3: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ

0: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
1: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
2: เฮ้ย
3: โอ้ย
2: โอ้ย
4: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
0: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
3: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
0: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
2: ฮ
3: ะ
2: เฮ
4: ้
2: ย
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
0: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
3: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
0: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
5: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: มาจะยี่ทิ้งยุคกันแท้ๆมิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเขาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันที่จุดที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุกที่สองแห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกันแท
0: ้ขี้จุกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุตแต่แท
0: ้ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุตแต่แท
0: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุกระแท้
0: จำไว้ให้ดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องคือสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศ

0: ทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
5: คอยบรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
7: โอ้โ
1: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
6: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
8: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
9: แรงมากมาเร็วเร็ว
10: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ
14: ้
13: โห
14: นี่มันนอกโลก
15: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
15: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
16: เก่งออฟเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
17: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
16: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
17: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
16: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
17: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
16: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อ

0: รถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
1: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
1: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วย

0: แอบเข้ากลางวันในศูนย์อพยพกันน่ะ
1: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
0: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนในวันนี้ห้องเรามาทั้งหมดกี่คนนะจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเราอยากทราบจำนวนเราต้องทำอย่างไรลูกนับใช่ไหมคะคุณครูแพลวจะให้เริ่มนับตั้งแต่พี่ปั้นคนแรกเลย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20
0: เอาใหม่พี่ปังของ23ใช่ไหมคะพี่แม็กต้อง24ถูกต้องเลยดังนั้นวันนี้ห้องเรามาทั้งสิ้น24คนใครไม่มาโรงเรียนพี่ BM BM เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้ชายดังนั้นวันนี้ห้องต้นทางของเราขาดผู้ชาย1คนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาครบกันไหมอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่าก็มีเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียนเหมือนกันบางโรงเรียนก็โอ้โหมาครบเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไร
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนแต่เด็กๆสังเกตไหมว่าวันนี้แดดไม่ค่อยแรงแต่ค่อนข้างที่จะร้อนมีเมฆดำด้วยเด็กๆคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนี้ทำไมหนูถึงคิดว่าฝนจะตกคะอ๋อมีเมฆดำอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวใช่ไหมใช่แล้ววิธีการป้องกันตัวเวลาที่ฝนจะตกทำอย่างไรได้บ้าง
1: ใส่เสื้อ
0: ขอถามพี่โอติมาเลยชึบโอติครับเรามีวิธีการป้องกันหรือว่าปฏิบัติตนเมื่อฝนตกอย่างไรบ้างคะลูก
2: กางร่ม
0: กางร่มใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่กางร่มแล้วทำอะไรได้อีกลูก
2: ใส่เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้โอติด้วยมีอะไรได้อีกนะถามพี่สโนสโนจ๋านอกจากใส่เสื้อกันฝนกางร่มแล้วสโนทำอะไรได้อีกลูก
2: ใส่รองเท้าบูท
0: ใส่รองเท้าบูทใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเราโดนฝนล่ะหนูจะทำอย่างไรลูก
2: ไปหลบอยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านมีหลังคา
0: อ๋อไปหลบร่มนะคะก็คือไม่ออกจากบ้านเมื่อฝนตกนั่นเองใช่ไหมคะใช่อัปรบมือดังๆให้สโนเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะเอามือลงเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาฝนตกเนี่ยถ้าหากว่าน้ำมันไปขังรวมกันเยอะๆในท่อระบายน้ำแล้วมันระบายไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น
1: น้ำท่วม
0: อ๋อ

ันก็จะเอ่อล้นท่อขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าหากว่าน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันสกปรกล่ะมันปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคล่ะแล้วมันโดนขาเราแล้วเรากลับบ้านเราไปนอนเลยโดยที่ไม่อาบน้ำไม่ล้างเท้าจะเป็นอย่างไร

0: น้ำพอน้ำมันเอ่อท่วมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะพากันขึ้นมาตัวอะไรนะ
1: แมลงสาบ
0: ใช่เลยแมลงสาบเด็กๆชอบไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ชอบใช่ไหมคะใช่เลยเด็กๆบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ชอบเลยเห็นแล้วขนลุกมากๆเลยใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วอะแมลงสาบอะมันก็มีข้อดีนะคะเพราะเขาเป็นนักกินซากชนิดหนึ่งถูกต้องแต่ถ้าเยอะมากๆดีไหมคะแบบเนี้ยไม่ดีเนาะใช่วันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมคนแรกในวันนี้ขอเชิญพี่ขวัญเอ่ยเจ็บไหมยกมือขึ้นแล้วเวลาเอาลงเบาๆนะกลัวเด็กๆเจ็บอ่ะขวัญเอ่ยมีเรื่องราวอะไรลูก
2: หนูเดินทางมาโรงเรียน
0: หนูเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: หนูนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไป
0: นั่งรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นอย่างไรคะลูก
2: แรงค่ะ
0: โหมันเร็วมากๆเลยใช่ไหมเร็วแรงแบบบิดปื้ดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่าลืมว่าต้องสวมหมวก
2: กันน็อก
0: ใช่ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะแสดงว่าค่อนข้างที่จะบิดแบบปื้ดอย่างนี้เลยคนต่อมาขอเชิญพี่ปริมลูกใช่ไหมอ่ะพี่ปริมวันนี้มีเรื่องราวอะไรจ๊ะ
3: หนูไปทะเล
0: หนูไปทะเลไปกับใครลูก
3: ไปกับแม่กับ
0: ไปกับคุณแม่คุณพ่อเป็นอย่างไรคะ
3: สนุก
0: สนุกมากมากเลยหนูชอบอะไรที่ทะเลที่สุดลูก
3: หอย
0: ชอบหอยใช่ไหมคะหอยที่หนูชอบเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกเปลือกหอยมันมีสีอะไรคะ
3: สีชมพู
0: สีชมพูเหรออ้าขอเสียงปรบมือให้พี่ปริมด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะในวันนี้นะคะมีเด็กๆปลายทางเล่าเรื่องเกี่ยวกับการโดนแมลงกัดต่อยให้คุณครูแพลวฟังด้วยเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนทีนี้นะคะรู้สึกว่าเจ็บไปที่ขาเพื่อนๆก็เลยจับไปที่ขารู้สึกว่าเจ็บมากๆเลยเพื่อนๆก็เลยร้องขึ้นมาจากนั้นคุณแม่ก็เลยเปิดผ้าห่มขึ้นมาเจอเลยค่ะตะขาบตัวเล่อเลยโอ้น่ากลัวมากๆเลยดังนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะว่าก่อนที่เราจะนอนนะคะเราควรตรวจสอบนะคะที่นอนของเราลองสะบัดผ้าห่มนะคะตรวจสอบหมอนของเราให้ดีๆว่ามีแมลงนะคะหรือสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายต่อใครตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วมีเพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะที่บ้านฝนตกเยอะมากๆเลยทำให้มีลูกน้ำดิ้นดุกๆๆๆๆอยู่ในแหล่งน้ำขังเด็กๆรู้ไหมลูกน้ำเนี่ยมันจะเจริญเติบโตไปเป็นตัวอะไรลูกน้ำนะยุงถูกต้องดังนั้นถ้าโดนยุงกัดนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อใครตัวเองนอกจากตุ่มมันจะคันแล้วอาจจะเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างไข้เลือดออกอะไรอีกลูก
1: มันจะ
0: บ่ายอ๋อมาลาเรียใช่ไหมน่ากลัวไหมคะน่ากลัวมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่พร้อมไหมคะใครพร้อมขอมินิฮาร์ทสองข้างเลยปิ้วดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่จะพาเด็กๆทางต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้พี่ปั้นต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกช้าใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะลูกให้เร็วขึ้นตามอะไรคะเอ๊ะคุณครูแพลวหยุดเคาะหรือยังแสดงว่ายังไม่มีสติดังนั้นลองนั่งตัวตรงสิเรียกสติกันหน่อยลองปรบมือให้ตรงตามจังหวะครูแพลวสิแสดงว่าสติกลับมาแล้วแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่ไหมคะใช่วันนี้ลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องสิมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมนะขอถามอ่างเปามีโต๊ะใช่ไหมอนนท์ล่ะลูกมีมุมประสบการณ์ใช่ไหมนิรินทร์ล่ะลูก
2: ม
0: ี
2: ท
0: ี
2: ว
0: ีการ์ตูนล่ะคะมีมุมต่างๆมีหนังสือใช่ไหมอ่ะเอามือลงแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีโทรทัศน์และมีเพื่อนๆของเราด้วยดังนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวเราจะไปชนกับสิ่งเหล่านี้ไหม
2: ไม
0: ่เพราะว่าใครจะเจ็บตัวเองและเพื่อนๆด้วยดังนั้นเราจะต้องหาพื้นที่เป็นของใครของตัวเองโดยการกางแขนออกนะคะพร้อมหรือยังยืนขึ้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทีนี้นะคะตั้งใจฟังจังหวะดีๆเอ๊ะใครเล่นอยู่สติกลับมาแล้วดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองโดยการกางแขนออกและต้องฟังดูซิว่าวันนี้ใครจะทำได้บ้างใครได้พื้นที่แล้วให้ยืนกางแขนไว้นะลูกพี่พีคพี่ใบบุญน้องขยับออกมาหน่อยนึงค่ะไม่ติดพี่โอตีนะลูกนะกางกว้างๆเลยนั่นแหละไหนดูสิเด็กๆต้นทางของคุณครูแพรวได้พื้นที่หรือยังบางคนยังชนอยู่เลยดังนั้นให้อีก2ครั้งเรียบร้อยเอามือลงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังเอามือไปเล่นกับมุมประสบการณ์ได้ไหมปีนโต๊ะได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ถ้าใครทำคุณครูแพลวจะให้ตั้งสติก่อนแล้วค่อยเคลื่อนไหวดีไหมคะดีพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยเริ่ม

0: ดูซิว่าใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะหรือเปล่ามาลิตรงไหมนะตาวิเศษเห็นนะขอถามสโนหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ฉีกขา
0: ฉีกขาอ้อมซับเหรอคะ
1: ป
0: ูน้ำหวานละลูก
1: ปลา
0: ปลิมละลูก
1: นก
0: ใช่ไหมพาคินล่ะ
1: นกแก้ว
0: นกแก้วเบคอนล่ะ
1: บ
0: ้
1: านต
0: ้
1: นไม
0: ้แล้วจะเก็บปลายทางล่ะโอ้โหทำท่าทางเป็นมังกรกำลังบินโอ้

0: ถามใบเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: สโนไวท์เป็นแอปเป
0: ิ้ลสโนไวท์กำลังรับประทานแอปเปิ้ลใช่ไหมคะมาลิล่ะคะลูกนกฟามิงโก้เหรอดีเลยพี่ปั้นล่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอ๋อแล้วพี่ต้นน้ำล่ะอะไรนะไม่ได้ยินเลยหยุดอยู่ในท่าอะไรนะลูก
1: พ
0: ึ่งโอ้โหแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่างูแล้วหนูล่ะคะโอ้โหหยุดอยู่ในท่าในพรานอ๋อฮะจะโนไว้ต้องหนีนะอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ให้เด็กๆนั่งลงนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแตะคุณครูอยู่ทางไหน
2: ห
0: ัน
2: หน้าไปทางนั้นแหละ
0: ถูกต้องคุณครูแพรวนะคะจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวจะพาเด็กๆทุกๆคนเลยเคลื่อนไหวตามข้อตกลงดังนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังข้อตกลงก่อนเมื่อเราทำข้อตกลงกันเสร็จแล้วเราก็จะมาเคลื่อนไหวกันเมื่อคุณครูแพลวให้จังหวะแบบนี้คุณครูแพลวก็จะมอบข้อตกลงและเด็กๆก็จะต้องทำ
2: ตาม
0: ให้ถูกต้องตามข้อตกลงที่เราตั้งไว้อานนท์ตั้งใจฟังนั่งให้เรียบร้อยกว่านี้ขอบคุณค่ะอ๋อให้ทำอย่างไรนะหมุนเอว3รอบนั่งลงและคำว่าอะไร
2: ผัก
0: ถ้าคุณครูแพรวพูดคำว่าเนื้อให้เด็กๆสะบัดมือ2ครั้งกางแขนและยืนขาเดียวถ้าอันนี้พูดคำว่าเนื้อให้ทำอย่างไรนะสะบัดมือ2ครั้งกางแขนแล้วขาเดียวถูกต้องถ้าคุณครูแพรวพูดคำว่าผลไม้ให้กระโดดตบ2ครั้งจับหูแล้วยืนตัวตรงยากไหมไม่ยากพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นยืนดูสิว่าวันนี้มีใครจำได้มั่งเพราะว่าข้อตกลงของเราเนี่ย1ข้อตกลงนะมี3คำสั่งด้วยกันในนั้นใช่ไหมใช่มี3ข้อตกลงเลยนะอ่ะตั้งสติดีๆเริ่มตีโดนขอบนิดนึงพี่แม็กระวังด้วยนะคะแล้วหูสติดีมากๆเลยถูกต้องระวังพี่เชฟแพนกวินเหรอผลไม้ทำอะไรกระโดดตบแล้วจับหูแล้วทำไมยืนตัวตรงทำอย่างไร1 2 3แล้วอย่างไรเจ็บไหมลูกระวังนะคะเนื้อ
2: เนื้อเนื้อสอน
0: เอาเอาเอาผัก
2: Oh.
0: อ่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะขยับขยายแล้วยืดขาออกมาใครไม่ได้พื้นที่น้องขยายออกมาเด็กผู้หญิงให้เอากระโปรงคลุมหัวเข่าของตนเองให้เรียบร้อยนะลูกจากนั้นเราจะร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ้าวสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธินะคะเอากระโปรงคลุมหัวเข่าด้วยจากนั้นลม

0: ความช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาขอสมาธิจากเด็กๆของคุณครูแพลวก่อนยอดเยี่ยมทุกคนเลยดูสิเด็กๆปลายทางทำได้ไหมนะเพื่อนๆปลายทางก็ทำได้เช่นกันเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตากลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยค่ะรอสักครู่นะตรงน้ำหวานมีที่ไหมลูกพี่มารินั่งได้เลยค่ะขอเชิญพี่สโนเหยิบหาพี่เช่หน่อยค่ะแล้วพี่เบคอนหนูมานั่งใกล้ๆปังหอมปังหอมน้องเขยิบหาพี่แม็กขอบคุณค่ะอังเปามีที่นั่งไหมลูก
1: นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงไหมคะ
2: ตรงแล้ว
1: ตรงไหมครับ
2: ตรงแล้วครับ
0: นั่งให้เรียบร้อยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสำคัญเนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวแบบอะไรลูก
2: ตาม
0: ข้อตกลงถูกต้องเลยค่ะไหนใครทำได้บ้างยกมือขึ้นโอ้โหขอชื่นชมทุกๆคนเลยค่ะดังนั้นนะคะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เปเปเกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆของคุณครูแพลวจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยอาหารดีมีประโยชน์ตอนนี้เราอาศัยอยู่ประเทศอะไรประเทศไทยเด็กๆรู้ไหมว่าอาหารไทยของเรานะคะมีชื่อเสียงดังไกลระดับโลกและที่สำคัญประเทศไทยของเรานะคะแต่ละภาคมีอาหารที่อร่อยและน่าสนใจแตกต่างกันดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับนี่เลยอาหารไทย4ภาค4ภาคจะมีภาคอะไรนั้นสังเกตพร้อมกันนับ1 2 3ปุ๊ภาคแรกเด็กๆลองสังเกตพร้อมกันมีอะไรคะมีแคปหมูแล้วข้างๆหนูรู้จักไหมคืออะไรหื้อภาคเหนือนะคะจะมีอาหารที่โดดเด่นหลายอย่างแต่วันนี้พาเด็กๆมารู้จักกับน้ำพริกหนุ่มกับแคปหมูรู้จักน้ำพริกหนุ่มไหมหนูลองสังเกตดูนะคะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเขาจะใช้พริกที่ชื่อว่าพริกหนุ่มนะคะไปจี่หรือว่าไปเผานะคะให้มีกลิ่นหอมจากนั้นจะนำมาตำและปรุงรสรับประทานคู่กับแคบหมูใครเคยชิมบ้างอร่อยไหมอร่อยอันนี้น้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูเป็นอาหารของภาคไหนนะเนื้อถูกต้องภาคต่อมานับ1 2 3โป๊ะใครอ่ะตอบให้ยกมือขึ้นขอถามฟ้าใสนี่คือรูปอะไรลูกส้มตำมีใครทราบไหมว่าส้มตำเป็นอาหารของภาคไหนขอถามปอเช่เป็นอาหารของภาคไหนลูกมีใครช่วยปอเช่ได้บ้างนะขอถามพี่ตูนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองโอ้โหภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีแต่แซ่บแม่นบ่ออันนี้ปูปลาแซ่บไหมคะแซ่บใช่ไหมคะนอกจากปูปลาแล้วส้มตำปูปลาแล้วภาคอีสานก็ยังมีอาหารที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นส้มตำเด็กมีได้อันนี้ส้มตำเด็กรับประทานได้แต่เผ็ดมากๆรับประทานได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นแกงเห็ดโอ้โหอ่อมหมกโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ให้เด็กๆมาทำความรู้จักกับส้มตำปูปลาใช่ไหมใช่อ่ะดูภาคต่อไปนับ1 2 3โป๊ะพอจะเดาได้ไหมว่าเอามือจับหูเอามือปิดปากเราพูดแทรกไหมไม่อ่ะตั้งสติก่อนเอามือวางที่ตักหนูบอกว่าเป็นแกงเขียวหวานหนูสังเกตบอกว่าเห็นเป็นแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานครับพอจะทายได้ไหมว่าเป็นของภาคไหนภาคยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ภาคกลางใช่ค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะแกงนะคะของภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกะทิหรือว่ากะทิเป็นส่วนประกอบแกงเขียวหวานของเรานะคะก็จะมีกะทิเหมือนกันใช่ไหมคะสรุปแล้วแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นของภาคไหนกลางขออีกภาพหนึ่งนับ1 2 3ปิ้งให้สังเกตดูขอถามพี่ภาคินหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกให้สังเกตเห็นก่อนหนูลองสังเกตดูหนูเห็นอะไรในภาพบ้างเห็นหมูใช่ไหมอ่ะ

0: พริกล่ะน้องเห็นอะไรอีกเห็นอะไรนะพริกใช่ไหมคะแล้วก็พี่ออมทรัพย์น้องเห็นอะไรอีกลูกเห็นผักใช่ไหมเอามือลงใครรู้จักภาพนี้บ้างสโนบอกว่าต้มยำยังไม่ถูกอ่ะเมื่อกี้เห็นขวัญเอ่ยยกมือพี่ขวัญเอ่ยหนูคิดว่าแกงนี้ชื่ออะไรคะ
1: แกงส้ม
0: อ่ะยังไม่ใช่เกือบแล้วเพราะสังเกตจากสีใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะใบบุญอะไรนะคะใบบุญยังไม่ถูกต้องเฉลยให้แกงนี้นะคะเรียกว่าพะแนงหมูคุณครูแพลวเชื่อว่าเด็กๆของเราเคยรับประทานเพราะว่าโรงเรียนของเราก็เคยใช้พะแนงหมูเป็นอาหารกลางวันใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่อ่ะมาดูที่ภาคต่อไปอ๋อลืมเลยพะแนงหมูหนูคิดว่าเป็นของภาคไหน
1: ภาค
0: เดียวกับแกงเขียวหวานเมื่อสักครู่เลยกลางภาคกลางพะแนงหมูนะคะมีกะทิเป็นส่วนประกอบด้วยพะแนงหมูนะคะเป็นแกงนะคะที่อยู่ในภาคกลางนะคะต่อไปนับ1 2 3โปะ
1: แกงเขียวหวาน
0: ไฮยาแกงอะไรคะ
1: แกงหน่อไม
0: ้ขอถามถ้ายกมือแสดงว่าต้องตอบได้ถ้าคุณครูแพลวเรียกหนูต้องตอบได้นะคะมั่นใจหรือเปล่าอ่ะถามพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานจ๋าน้องรู้จักแกงนี้ไหมจ๊ะอ้าวไม่รู้ใครตอบได้ให้ยกมือแสนดีหนูคิดว่าแกงนี้คือแกงอะไร
2: แกงม
0: ะ
2: ร
0: ุ
2: มอ้
0: าวขอถามพี่เบคอนน้องคิดว่าเป็นแกงอะไรคะ
2: แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้อ่ะยังไม่ใช่ปังหอมล่ะ
2: แกงเขียวหวานอ่
0: ะก็ยังไม่ใช่ใบเตยล่ะลูกก็ยังไม่ใช่เอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะรู้จักแกงนี้ไหมฮะมีเพื่อนๆปลายทางบอกว่ารู้จักและชอบรับประทานมากแกงนี้นะคะชื่อว่าแกงไตปลาถูกต้องแกงไตปลาเป็นของภาคใต้ร้อยจังฮู้เลยเนี่ยแปลว่าอร่อยมากๆแกงไตปลาเป็นของภาคอะไรนะภาคอะไรนะภาคใต้ถูกต้องวันนี้ปบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือไว้ที่ตักลองหลับตาสิครูแพลวเข้าใจว่าอาหารที่นำมาเนี่ยมันน่ารับประทานมากๆเลยทำให้เด็กๆเนี่ยสมาธิค่อนข้างที่จะหลุดดังนั้นขอทำสมาธิก่อนเมื่อสมาธิกลับมาแล้วให้ลืมตาขึ้นเก่งมากต่อไปนะคะคุณครูแพลวเนี่ยมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเราเห็นรูปอาหารทั้ง4ภาคไปแล้วใช่ไหมใช่จะมีภาคกลางที่มีอยู่2ภาพถูกไหมวันนี้เราจะให้เด็กๆทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ขอเสกออกมาได้หรือเปล่า
1: ได้
0: ค่ะใช้คาถาว่าเอาอมเพียงใช่ไหมดังนั้นเรามาเสกพร้อมกันนับ1 2 3โอมเพียงอ้าวขอ3ว้าวว้าวว้าวว้าวเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ด้านหน้าของคุณครูแพลวเนี่ยมีป้ายสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ป้ายว่าเขียนว่าอะไรบ้างป้ายแรกปึ๊บเขาเขียนว่าภาคเหนือ
1: ภาคเหน
0: ื
1: ออ
0: ีกครั้งนะคะภาคเหนือรอก่อนภาคเหน
1: ือ
0: ภาคเหนือ เก่งมากค่ะภาคเหนือผ่านไป2ป้ายนี้อ่ะเอาป้ายนี้ก่อนป้ายนี้อ่านว่าภาคอีสาน
1: ภาคอ
0: ี
1: สาน
0: หรือชื่อยาวๆคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะใช่แต่เราย่อพูดย่อๆว่าภาคอีสานเนาะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยอีกครั้งหนึ่งภาคอีสาน
1: ภาคอ
0: ี
1: สาน
0: เก่งมากๆค่ะและสองป้ายนี้ติดกันหนูคิดว่า

0: เหมือนกันไหมคะเหมือนดังนั้นคุณครูแพลวจะอ่านแค่ป้ายเดียวเพราะว่าอีกป้ายหนึ่งก็เป็นคำเดียวกันอ่ะถูกต้องคุณครูแพลวมีบัตรคำทั้ง5มีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ใช่4ภาคพอดีเลยคะจะให้ไปสังเกตอาหารนะคะทางภาคเลยโดยที่เรานะคะจะวางอาหารไว้บนโต๊ะประจำกลุ่มของเด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆแต่ละกลุ่มค่ะได้ไประดมความคิดและสังเกตอาหารที่กลุ่มตนเองได้รับจากนั้นนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเราจะให้เด็กๆนะคะได้กลับมานั่งที่และเราจะมาสรุปกิจกรรมว่าเด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยได้อาหารชนิดใดไปสังเกตมีลักษณะอย่างไรและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเพื่อนำอาหารนะคะมาวางด้านหลังบัตรภาพให้ถูกต้องยากไหมคะไม่ยากพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปทำกิจกรรมกันเลย

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคะอาหารนะคะ4ภาคที่เด็กๆได้สังเกตไปเด็กๆได้ภาคอะไรกันบ้างโอ้โหเพื่อนๆปลายทางมีหลายคำตอบเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เพื่อนๆทางต้นทางเนี่ยลองหยิบอาหารของกลุ่มตนเองที่ได้รับนะคะมาวางให้ถูกแผ่นป้ายดูซิว่าเขาได้อาหารอะไรและเป็นของภาคใดขอเชิญสีเหลืองตัวแทนสีเหลืองยืนขึ้นหยิบมาเลยไหนลองดูซิว่าเพื่อนได้ของภาคใดตรงไหนดีพี่พีคยืนก่อนพี่พีคจ๋ากลุ่มของพี่พีคเนี่ยได้อาหารของภาคอะไรลูก
1: ภาคเหนือ
0: ของภาคเหนือใช่ไหมคะเป็นน้ำพริกหนุ่มกับอะไรลูก
1: แคบหมู
0: แคบหมูใช่ไหมคะน่ารับประทานไหม
1: นะ
0: เอาปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มสีเหลืองด้วยต่อมากลุ่มสีชมพูตัวแทนคือใครอภิสโนพิสโนเชิญค่ะดูสิว่ากลุ่มสีชมพูเขาได้อะไรค่อยๆถือนะคะมองทางก่อนตรงไหนดีทางนี้ค่ะน้องค่อยๆวางขอบคุณค่ะพี่สโนจ๋าพี่สโนได้อาหารของภาคอะไรลูก
1: ภาคกลาง
0: ภาคกลางใช่ไหมคะจำได้ไหมว่าชื่อว่าอะไร
1: แกงเขียวหวาน
0: แกงเขียวหวานเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้พี่สโนด้วยขอบคุณตัวแทนกลุ่มสีชมพูสีเขียวยกมืออ่ะพี่ใบบุญเป็นตัวแทนสีเขียวเชิญค่ะค่อยๆถือนะลูกค่อยๆเดินมาทางด้านนี้ก็ได้ค่ะชึบลองวางให้ถูกสิพี่ใบบุญพี่ใบบุญได้อาหารของภาคอะไรคะกลุ่มหนู
1: ภาคกลาง
0: ภาคกลางจำชื่อได้ไหมชื่อว่าอะไรพะแนงอะไร
1: พะแนงหมู
0: ถูกต้องเป็นของภาคกลางใช่ไหมคะใช่ได้ดมกลิ่นไหมกลิ่นเป็นยังไงลูกหอมไหมหอมปรบมือให้กำลังใจตัวแทนสีเขียวด้วยต่อมาตัวแทนสีส้มใครเอ่ยอภินิลินเชิญค่ะดูสิว่าตัวแทนสีส้มนะคะหรือว่ากลุ่มสีส้มเนี่ยเขาได้อาหารชนิดใดไปค่อยๆเดินนะคะชึบชึบชึบชึบใกล้แล้วโอ้โหครูแพลวก็ลุ้นด้วยใช่ไหมโอ้เด็กๆบอกก็ลุ้นเหมือนกันปึ้มนิลินจับไมค์เลยนิลินจ๋ากลุ่มนิลินได้อาหารภาคอะไรไป
1: ภาคใต้
0: ภาคใต้จำชื่อได้ไหมชื่อว่าอะไรแกงอะไรแกงไตปลาพูดสิ
1: แกงไตปลา
0: แกงไตปลา
1: แกงไตปลาม
0: ีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมลูกปรบมือให้ตัวแทนสีส้มด้วยและสุดท้ายสีน้ำเงินตัวแทนสีน้ำเงินเชิญค่ะใครเอ่ยอ่างเปาเหลือภาคอะไรนะเหลือภาคอีสาน

0: หรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองอ่ะลูกสาวจับไมค์เลยหนูได้อาหารภาคอะไรนะ
1: อีสาน
2: ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่เป็นชื่ออาหารว่าอะไรอ่ะลูกส้มตำอะไรส้มตำปูปลา
1: ใ
2: ช่รสชาตินะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วหนูได้ดมกลิ่นไหม
1: ได้
2: ได้ค่ะกลิ่นมีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: กลิ่นปลาตีขึ้นจมูกเลยหอมมากๆเลยใช่ไหมใช่เอาปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยเห็นไหมคะว่าอาหารนะคะก็บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางภาคใต้ล้วนแต่มีเอกลักษณ์และความเด่นชัดของอาหารชนิดนั้นโดยที่เรานะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะนอกจากมีอาหารเยอะแยะมากมายแล้วนะคะก็ยังมีขนมด้วยถูกไหมคะใช่แต่วันนี้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องอาหาร4ภาคไปเป็นอย่างไรคะน่ารับประทานไหมน่ารับประทานเก่งมากๆเลยดังนั้นนะคะต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟเอ๋รถไฟรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะรถไฟมดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่าจริงดังนั้นให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: กะลา
1: ข
0: ันโอ่งเป่าลูกโป่ง

0: โอ่ง
1: ข
0: ัน กะลา
1: แก
0: ้
1: ว
0: จะเร็วขึ้นนะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วโอ้โหขออีกครั้งได้ไหมได้หนึ่งสองสามแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วนะเมื่อพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมที่4วันนี้นะคะเราจะทำต่อนะคะก็คือประดิษฐ์กระทะทำอาหารนั่นเอง

ยากไหมไม่ยากดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งวันนี้คุณครูแพลวนะคะขอเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะให้เด็กๆไปเลือกทำกิจกรรมได้เลย

0: วันนี้นะคะคุณครูแพลวก็เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้มีใครอยากออกมาทำผลงานไหมคนแรกในวันนี้นะคะขอเชิญเป็นพี่เตยค่ะดูซิว่าวันนี้พี่เตยจะมีผลงานอะไรมานำเสนอเรานะชื่อน้องเก็บเท้ามาเลยค่ะพี่เตยนี่เลยค่ะพี่เตยจับไมค์เลยพี่เตยจ๋าวันนี้พี่เตยทำผลงานอะไรลูก
1: เป็นเป็ด
0: เป็นเป็ดใช่ไหมคะตรงไหนลูกชี้ซิ
1: ตรงนี้อันนี้แม่เป็ด
0: แม่เป็ดแล้วข้างๆอ่ะลูก
1: ลูก
0: ลูกเป็ดใช่ไหมคะเป็ดอยู่ที่ไหนอ่ะลูก

0: อยู่ในน้ำ
1: อยู่ในน้ำใช่ไหมชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
0: ชอบ
1: ค่ะอันเด็กๆปรบมือให้พี่ตูด้วย
2: คนต่อไปครูแพลวขอเชิญพี่แม็กครับเอามือลงดูสิว่าพี่แม็กจะมีผลงานอะไรมานำเสนอเรานะไหนดูซิพี่แม็กเจอหรือยังพี่แม็กมาโอ้พี่แม็กจะนำเสนอเป็นกระทะใช่ไหมคะอ่ะพี่แม็กครับวันนี้พี่แม็กทำผลงานใหม่ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ใช่พี่แม็กทำเป็นอะไรมาคะ
0: เนื้อ
1: มีเนื้อใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกหนอหนูลองชี้สิลูกผักอยู่ไหนคะผักแล้วตรงนี้ล่ะคะ
0: ปลา
1: เป็นปลาใช่ไหมพี่แม็กภูมิใจในผลงานไหมลูก
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจเพื่อนๆชอบไหมคะ
3: ชอบ
1: คุณครูแพลวก็ชอบปรบมือให้พี่หมอด้วย
2: และคนสุดท้ายในวันนี้ครูแพลวขอเชิญขวัญเอ๋ยค่ะดูซิว่าวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยเขาจะมีผลงานอะไรนะมาแล้วมาคุณครูแพลวถือผลงานให้พี่ขวัญเอ๋ยจับไมโครโฟนวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยทำอะไรมาคะ
0: วาดรูปครูแพรกับครูแพรวค่ะ
1: อ๋อวาดรูปคุณครูแพรกับคุณครูแพรวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คนที่ใส่ชุดสีฟ้านี้ใครลูก
0: ครูแพรวค่ะ
1: คุณครูแพรวเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนที่ใส่ชุดสีชมพูล่ะคะ
0: ครูแพรค่ะ
1: คุณครูแพรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะขอบคุณนะคะขวัญเอ๋ยเก่งมากๆเลยเพื่อนๆว่าขวัญเอ๋ยวาดสวยไหมสวยเอาปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยขอบคุณค่ะ
2: วันนี้นะคะเด็กๆ เก่งกันทุกๆคนเลยต่อไปก็ยังมีกิจกรรมน่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจไว้ให้กับเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาเราเล่นเกมเราเล่นกับเพื่อนๆใช่หรือไม
1: ่
0: ดังนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามใครลูก
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูเล่นเสร็จแล้วหนูเก็บได้เลยไหมลูกถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูแพรวนะคะมีชื่อว่าเกมการศึกษาหน่วยที่6อาหารดีมีประโยชน์ชื่อเกมโดมิโนรูปเลขาคณิตซ้อนกันถูกต้องเลยเอาละค่ะเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันปิ๊งตอนนี้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็ได้เรียงเกมเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตรูปกันก่อนตั้งใจมองนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยนะคะภาพแรกนะเด็กๆจ๋านี่เลยมีรูปอะไรกับรูปอะไรซ้อนกันอยู่วงกลมมีสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวกับรูปอะไร
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เหลือง
0: สีเหลืองลูกมันออกสีเหลืองเข้มๆใช่ไหมคะคล้ายๆสีส้มแต่ว่าเป็นสีเหลืองเข้มนะคะต่อมารูปอะไรคะสามเหลี่ยมกับอะไรด้วยกับสี่เหลี่ยมภาพนี้สามเหลี่ยมนี้หนูรู้จักไหมคะ
1: รู
0: ้จักพูดตามครูแพลวสามเหลี่ยมมุมฉาก
1: สามเหล
0: ี่
1: ยมม
0: ุ
1: มฉาก
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เรียนเรื่องนี้ตอนที่หนูอยู่เป็นพี่ประถมนะคะแต่ให้รู้จักก่อนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อมา
1: ส
0: ี่เหลี่ยมกับสาม

0: หลี่ยมถูกต้องภาพนี้ล่ะ
1: วงกลมก
0: ับสามเหลี่ยมเหมือนกันไหมแต่หนูดูตำแหน่งนะคะของทั้งคู่ภาพนี้วงกลมเนี่ยจะออกไปทางข้างข้างก็คือข้างขวาของสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่แต่ว่าภาพนี
2: ้
0: มันอยู่ตรงไหนตรงกลางดังนั้นแตกต่างกันไหม
2: ไม่แตกต่าง
0: แตกต่างสิเพราะว่าภาพนี้วงกลมมันออกไปทางขวาแต่อันนี้วงกลมมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมสรุปมันต่างไหม
2: ต่าง
0: เพราะอันนึงวงกลมไปข้างๆอีกอันนึงวงกลมอยู่ตรงกลางต้องต่างสิคะใช่ไหมใช่การเล่นโดมิโนจำได้ไหมว่ากติกาเป็นอย่างไร
2: เหม
0: ือนเดิมเลยแต่ขอทบทวนก่อนขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะต้องกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เท่ากันในกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น4ชิ้นหรือ5ชิ้นจากนั้นนะคะเราก็จะหาผู้เล่นคนแรกจนถึงคนสุดท้ายและเราก็จะเริ่มโดยการจั่วหรือว่าสุ่มหยิบออกมา1แผ่นจากนั้นเราก็จะเริ่มผู้เล่นคนแรกสมมุติว่าคุณครูแพลวหยิบได้ใบนี้มานะคะเราจะต้องดูที่ด้านปลายเป็นรูปอะไรกับรูปอะไร
2: สี
0: ่เหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากกับสี่เหลี่ยมใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ใช่ดังนั้นคุณครูแพลวต้องหารูปอะไรมาต่อ
2: ส
0: ี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องอ่ะแล้วด้านล่างล่ะวงกลมกับสี่เหลี่ยมคุณครูแพลวก็จะต้องหาวงกลมกับสี่เหลี่ยมมาทำอะไรกันมาต่อกันเราจะเล่นจนคนแรกที่ตัวเล่นเนี่ยหมดก่อนใช่แล้วตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะเฉียงมันได้ไหมได้ออกไปข้างๆได้เพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะตกโต๊ะใช่หรือไม่ใช่ใช่เราสามารถต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าโดมิโนในมือของผู้เล่นจะหมดใครหมดคนแรกก็เป็น

คนที่5เป็นหนูหนูมีครูแพลวเห็นนี่ดันขึ้นไปหน่อยนะสโนและหนูสามารถวางอีกตัวหนึ่งเพราะหนูมีตัวเบิร์นไอ้ยะคนที่1สโนเอ้ยหาสามเหลี่ยมมุมฉากไปแล้วแหละไม่เป็นไรค่ะเขาเปลี่ยนตัว

อกคนที่3เป่ายิงฉกยิงฉกเราขี้โกงเราออกช้าเอาใหม่ยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉกอ่ะใส่สะอาดพี่เช่ก็จะเป็นคนที่4และฟ้าใสก็จะเป็น

0: วันนี้นะคะเด็กๆมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยใช่ไหมคะใช่คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยแบ่งปันชิ้นเกมกันด้วยใช่ไหมใช่วันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเนี่ยอยากทราบจังเลยมีใครอยากออกมาสรุปบ้างคุณครูแพลวจะไม่เลือกคนที่ยกมือก่อนที่คุณครูแพลวจะให้ยกกติกาของเราคือคุณครูแพลวจะให้หนูยกก่อนแล้วหนูค่อยยกขึ้นมาใช่ไหมคะลองกันใหม่ใครอยากออกมาสรุปบ้างวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญพี่ต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำมาเลยวันนี้พี่ต้นน้ำได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม
0: อ๋อพี่ต้นน้ำบอกว่าชอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหนูได้ทำอะไรลูก
1: การ
0: กระทะใช่ไหมที่เราใช้จานกระดาษทำใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่พี่ต้นน้ำชอบใช่ไหม
1: ชอบ
0: ชอบปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยขอบคุณค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยสนทนาข่าวใช่ไหมคะอ๋อถูกต้องเลยเด็กๆ เก่งมากเลยที่จำ

0: ได้เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็น่าสนใจทุกๆคนเลยนะต่อมาก็คือเคลื่อนไหวและจัง
1: วัน
0: ถูกต้องวันนี้จำได้ไหมสัมพันธ์เนื้อหาทำอะไรไป
1: ข้อตกลง
0: อ๋ออ่าถามอ่างเป่าเราเคลื่อนไหวแบบไหนเป็นนะลูก
1: ข้อตกลง
0: ตามข้อตกลงใช่ไหมใช่และวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร
1: อาหาร
0: อาหารไทยกี่ภาค4ภาคถูกต้องมีภาคอะไรบ้างภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะภาคกลางและภาคใต้โอ้โหชื่นใจมากเลยที่จำได้นะคะและกิจกรรมต่อมาก็คือศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆก็ทำผลงานออกมาโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูแพลวชื่นชมมากๆและกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการศึกใช่เลยแต่เสียดายจังเลยเวลาความสนุกของเราเป็นอย่างไรดังนั้นก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
1: ได้
0: นับ1 2 3วันนี้

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์เป็ดน้อย
2: ตอนพระจันทร์ล้านลา

Oh.

0: แป๊ะแป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอน

0: ทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกีเอกีเอกี
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาดูนั่นสิตรงนั้นน่ะมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด

Wow.

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ผมพยัคฆ์ร้าย008
1: ผมพยัคฆ์ร้าย2490

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้าบุญคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผม
0: ครับตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤตนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
3: ยินดีต้อนรับสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
1: นี่เลยครับจะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
3: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
3: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
0: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
3: เดี๋ยวเรามาดูกัน
2: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับ
0: พอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
0: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูป
1: อ๋อ
2: หล่อมาลงได
1: ้รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูปอ่ะ
2: แท็กทีมไวทอง
4: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
3: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง008ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
4: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
3: เข้าไปเลยครับ
1: อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
3: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายวัยทองอย่างนี้เป็นต้น
4: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
3: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
4: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจ

0: ของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม
1: ่ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่แล้วครับพ
2: ่อใช่จะอะไรใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
1: ครับ
2: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ไลฟ์2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
1: เออก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆเอามาลงได
2: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
1: เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี่30มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
2: ไม่อย่างกับเขียนคอมเมนต์อุ้ยตายนี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
1: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
2: ใช่เราต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลฟ์เราด้วย
1: ร้อยคนตอนนี้
2: 1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
2: นี่70ที่เหลือทำไงดี
1: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
2: นี่นะครับนี่ครับ
1: นี่
2: แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
1: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
2: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองรอช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
3: ได
2: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
1: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากมั้ยครับผม
2: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกเริ่มสนุกนะฮะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรา
2: อย่าเพิ่งจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
1: 99ครับผม
2: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
1: ขาดอ
2: ี
1: กคนครับ
2: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
1: ครับผม
2: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
1: ครับ
2: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
1: อ่ะกด
2: ปึ้ง
1: ร้อยคน
2: ดี
1: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2490ครับ
2: ขอบคุณครับมันจะจบแต่ผมต
1: ้
2: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
1: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
0: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
2: ์บางวันนี้ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเนี่ยเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
1: า
2: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ
1: ช่วงห้องวิจัย

0: ทอง
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยวัยทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
3: ขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
1: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
4: กดหรือยังครับ
3: กดแล้วค่ะปิ๊ง
4: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
1: ที่ไหนครับ
4: คนอีสาน
3: เอ้าทำไม
1: พอลองทำไม
4: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
1: ยอดไลค์ของเราในเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90 90นะครับ
4: 101ครับ
1: 101
4: ครับสวยมาก
1: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
4: ได้ๆๆเดี๋ย
3: วจะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้วนะ
1: ครับเหมือนดารา
4: ครับครับ
3: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
4: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
1: ใช่
4: แล้วไอเรายังไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
3: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
5: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
1: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
4: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมาก
3: คร
4: ับจริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมเนี่ยชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันๆผมไม่ห่วงใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
1: า
4: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลย
1: คร
4: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
3: จริงๆแล้วนี่นะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่แห้งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่1ตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่2ก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
1: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ
3: ้
1: าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
3: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
4: โอ้
3: แ
4: ล้วครับ
3: ใช่ค่ะบางท
1: ีเกี่ยวยังไงครับ
3: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเองอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
1: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
4: ้ติดต่อการติดต่อ
3: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
1: 20วินาท
3: ีแล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
1: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
3: อ
1: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
3: ค่ะ
1: มีอะไรแนะนำมาท่านพวกนี้ไหมฮะ
3: แนะนำมันที่หนึ่งนี่นะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีปรับกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและค

0: จากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
1: อ้วนได้ยังไงครับ
0: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
2: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
0: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างในระดับหนึ่งเลยนะคะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
1: โอ้ขอบคุณ
0: นะคะ
2: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
1: โอ้โหแม็กขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: มีใบประกาศแล้วนะ
2: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
0: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเราไปครบ
4: และช่วงหน้าครับ42
2: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที
1: ่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างนี้ยิ่งผ่านไป
2: แค่ไม่กี่วันนะครับ
3: ครับ
2: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านกันได้ชั่วโมงเดียว
3: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับ
2: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับบั่นพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนคนสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2

0: สาม
1: ฮึ่มโอ้ยต้นกล้านายกระเด้งตั้งสามทีแน่เสียน่ะ
0: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆ

0: ันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปูก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
0: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับ
1: สถานการณ์ให้พร้อมน้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
2: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
0: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
0: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
4: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
3: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่าง
4: ต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะ

0: น้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DL TV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
0: ้ครับพูดถึงคุณนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
3: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
3: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.

0: า1นาทีและทางช่อง DLTV 15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์สมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: on the series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทาย

0: กันดูไหมคะว่าใครลงทุนในไฮยิลด์บอนด์มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุนไฮยิลด์บอนด์มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาพรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
5: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
6: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
4: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง108ถึง200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยสุนล่ำประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนนี่ค่ะ
2: โอ้โห
3: ก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้ Golden Button มาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหว

0: กับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปอร์โตริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
0: มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอรี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะก
0: ็
1: คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าน้องเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเราอย่างอายดิฉันอ่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก
0: ็
1: อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
0: ตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้มีไทยอยู่ในสายตาจากน้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Ghost Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช
0: ่ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนล่ะอเมริกาด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
0: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือฮามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Park ซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Parkนับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลด้วยว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน
1: ้
0: องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
0: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
0: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
0: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเน
1: ี่
0: ยได้หลักแสนคือ700,000กว่า
1: และคนที่โหวตเนี่ย
0: คือ
1: ต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
0: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการ America's Got Talent ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นนะเงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ย พุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกา Got Talent ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกได้ว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่โรยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ค่ะที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ค่ะ
0: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆถึงเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
0: ค
1: ือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะหลายคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือแล้วทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันเนี่ยพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะ อารมณ์ความรู้สึกเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาเลยประมาณนี้
0: แล้วที่นี่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะ
1: ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อน

0: เนี่ยอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภคภาสอิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได้พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ้าเรามีความพยายามเพียงพอม
0: ัน
1: ก็ซ้อนมาอย่างน้องเน่ๆแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างการสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันเนี้ยมันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
0: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีก
1: ับ
0: น้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศก
1: ัน
0: บ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
1: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบาย
1: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพเนียรช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน

0: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
2: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับแถบเชิงเซาและนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับฝนที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
2: ฝนผ่านครับ
1: ฝนผ่าน
2: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ
0: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการณ์ได้ไหมคะว่าประมาณสักประมาณกี่มิลลิเมตรคะ
2: ฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวเนี้ยแถวสระแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับและประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
1: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์นครนายกแน่นอนที่สุดห่างๆต้องน่าจะถึงกรุงเทพมหานครและปัตตานี

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องพจน์จบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อที่ได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
7: พ่อ
6: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
4: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์ก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดแล้วเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ้า
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไอ้ก๊อฟก
0: ๊อฟอะไรอ่ะ
2: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็กเด็ก
2: เด็กที่ไหน
3: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวอร์จิราวัฒน์วชิระสลันพัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว

0: การแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
1: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
2: ว่า
1: เขาบอกว่าเสียงอวอฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
3: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
1: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอวออยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังเลยได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
3: ใช่
1: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
3: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังเสียง
4: ซาวด์เอฟเฟ
3: ค
4: ถ
3: ูกครับถูก
1: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์สงสัยอวอนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
3: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
1: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
1: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
3: นานแล้ว
1: ไม่ไหวนะไปกินไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
3: ไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
1: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
3: ต
1: ั
3: ดอะไร
1: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
3: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: นั่นแหละ
3: โอ้น่ากินมากเลยอ
1: ่
3: ะ
1: เป็นไง
3: โอ้ยดูที่เนี่ยนี่สดจริงนะเนี่ยหมอ
1: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
3: ออร์แกนิก
1: ใช่
3: กรอบมากเนี่ย
1: ขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
3: อร่อยจริง
1: อร่อย
3: ใช
1: ่อันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
3: มากไป
1: แต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
3: ัน
1: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่ามันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยดีผัก
3: ก็ดีนะฮะก็ดี
1: อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกิน
3: ชอบกินใช่ป่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อย
3: โ
1: อ้คุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอันนึงหน้าตัดนะ
4: ต้นไหนคะ
1: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
0: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
1: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
3: ครับผม
1: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
4: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
3: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
1: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
4: อ
1: ัน
4: นี้ก็ดีนะคะพี่ก๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค่ะ
1: เออก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
3: เออดีแซลมอนก็ดี
1: ดีนะ
3: งั้นเอาให้หมดเลย
1: เดี๋ยวใจเย็นเบียร์น้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
5: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
1: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
5: ครับผม
3: ต่อเดี๋ยวรีบกดได้เอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
1: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่
5: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงานอ
3: ๋อเฮ้ยกี่คน
1: เอาไป
5: เลยใช่แล้วครับครับผม
1: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
4: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอ หรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
1: เพิ่งจิ้มเลย
4: รสอร่อย
1: เค็มมากไม่ได้
4: ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มพองซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาท

0: เสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
1: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
0: อุ๊ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงๆแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟูๆมันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
1: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
0: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
2: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
0: กินเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเลยดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
2: ใช่
0: หูแห้คะวอ
2: เพราะว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
0: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวัง
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิรวัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยชน
1: ์ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีอะค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูงอก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
4: พักผ่อนน้อยฮะแล้วเราจะต้องพากไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดกว่าจะได้ยิน
3: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะเป็นได้
3: กรณีเกิดจากอะไร
1: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในระดับเหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
3: ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
1: ะ
3: จุดสังเกต
1: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ยิน
3: ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
1: แบบได้ยินไหมคะอะไร
3: นะ
1: ได้ย
3: ิน
1: ไหมอ
3: ะไรนะหมออะไรนะ
1: ต้องแมวหมอพูดละค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยยิน
3: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
1: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ยค่ะ
3: อ
1: ๋
3: ออ
1: ันนี้
3: คืออะไรอ่ะ
1: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
3: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
1: เนี่ยค่ะ
3: มันจะวิ่ง
1: ใช่ประมาณนี้ค่ะ
3: นี่คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูไหม
4: โดนเมียตบ
1: โดนเมียตบบ้องหัวค่ะบางอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
3: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
1: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอล
3: ์ฟแล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
1: เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
2: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จัก

0: กันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมๆที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นี่ๆๆอัน
1: นี้ชื่อว่าร้าน
2: คน
1: ละ
2: ยำ
1: ยำยำเลย
3: คนละยำ
1: มีชื่ออะไร
2: เนาวรัตน์สุขสบาย
1: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของ
2: ขายทำไมอ่ะ
4: วุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
3: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
1: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
3: ค่ะของ
1: เอ้
3: า
1: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
3: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
1: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
3: น้ำตาลใสเล็กน้อย
1: คุณหมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
5: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: มาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
5: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนไหมหนู
1: ร้อน
5: ร้อนหนูก็ว่าร้อน
1: เรามาเอางี้ระหว่างที่รอ
5: พักไว้ก่อนไหม
2: ร้อนมาก
1: โอ้โหอวอ
5: โอ
1: ้
5: โหอวอระว
1: ัง
5: ล
1: ิ้
5: นลวกนะหิวอะคะ
2: อร่อยมาก
1: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อน
5: อร่อย
1: ควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นพันอะไร
6: บอนทองค่ะ
1: ว้าว
6: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
1: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
6: อันนี้เป็นกระท้อนสามรส
5: ขอบคุณครับ
1: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะอ่ะผมชิมนิดเดียวแล้วกันอ่ะอุตายแล้ว
6: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
1: อร่อยรสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้เปล่าขึ้นรถหน่อยแม่อยู่เท่าไหร
6: ่56
1: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
5: ยิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
1: นี่เลยนี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
7: เราปลูกเองเลยค่ะ
1: อุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
7: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
2: เออมันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
1: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
2: มาก
1: ขออนุญาตแล้วพี่นะ
7: ได้ค่ะ
1: น้ำจิ้มดีมาก
7: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำแบบนี้ได้นะ
1: ตายนึกว่าจะไม่ชวนเกรงใจจังเลย
2: อันนี้น้ำอะไรครับ
7: น้ำมะเฟืองค่ะ
2: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
1: โอ้ดี
5: ขอบค
1: ุ
5: ณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
2: อันนี้คืออะไรครับ
7: สามเกลือ
2: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
7: มีกระเจี๊ยบมีมะตูมแล้วก็
1: พุทราป่ะ
7: พุทราจีนอู
2: ้โอ้สามเอาเมาไปเลย
1: ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
7: ใส่นิดนึง
1: ใส่นิดเดียว
7: เยอะค
1: ่
7: ะ
1: ใส่สองสามเม็ด
2: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
1: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
5: อ
1: ัน
5: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงนี
8: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
8: จ้า
1: แม่สระผมเขา
5: อะไรเหมือนกันนะ
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
1: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับคุณพี
10: ่อันนี้แม่อ้าวโต
1: เรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
9: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
1: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์ขโมยข้างหลังหน่อยเว้ยไอ้ของเขาทำไม
2: ขอไว้แล้ว
1: เหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
2: ใช่
1: ทำไมถึงมาขายผัดไทย
9: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขายก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
1: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
9: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
1: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
9: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
9: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิเฮ้ยคือต้องบอกเลยนะครับ

0: เพราะว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปผสมเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอ่ะ
1: เปรี้ยวค่ะ
0: มันเปรี้ยว
1: ใช่
0: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
1: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังค์ในกระเป๋าเลยค่ะ
2: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
0: ร้านนู้นร้านนู้นก็ดีเชื่อเลย
2: อาจจะไม่ยินเสียงสตังค์เนี่ยจะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได
0: ้หมอขอบคุณไปเลย
2: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค่ะ
3: อ๋อแล้ว
4: เร็วตรงนี้ถ่ายอีกเยอะ
3: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะไปละ
0: วิตาคุณแม่สวัสดี
5: สวัสดีครับ
0: วิตาปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
2: ได้ยินดีมั้ยคะการได้ยินดีมั้ยคะช่วงน
6: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
0: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
6: ใช่
0: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ
1: ะไรเหมือนฝันได้ฉัน
0: รอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
6: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
2: โอ้ถ้าเราใส่แบบพี่ก๊อฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
0: มีชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
2: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยอย่าให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าขอบคุณนะคะ
6: ตอนนี้ส้มโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
0: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
6: ปลูกเอง
0: พาไปดูได้ไหม
6: ได้
7: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
0: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
6: ค่ะ
2: โอ้โหขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
6: ทุกอย่างทุกต้น
0: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
6: เนี่ยต้นเนี้ย
3: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
0: ให้เดินโอ้โหลุยๆเอาไหนแม่ไหน
6: อ
0: ัน
6: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
3: เอาละเดี๋ยวนะ
2: พี่ก๊อฟเตรียม
3: 2 3โอ้ยรับได้แม่นมาก
2: เก่งมากโ
3: อ้โหเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
0: อุ้ย
3: นั่นไงคู่เลย
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
7: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
0: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันหนึ่งผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่
2: า
0: พอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอหรอ
2: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
8: ๆหมอพูดดีอายุเยอะขึ้น
2: ใช่ค่ะ
8: ก็แก
0: ่โอ้โหนั่งได้ทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
0: แล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยกี่เดซิเบล
2: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
0: โอ้โหอันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
2: ถ้า40
0: ถือว่าไม่ได้ยินแล้ว
2: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
0: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
2: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: เพราะมันเข้ามาทุกเสียง
2: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่าง
0: นี้แต่ว่า
3: โอ๊ยโอ๊ยพูดเบาๆดิมันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
0: รู้สึกไวมากเลย
2: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
0: ห็นไหมไม่ไว้หน้ากัน
3: ไม่ไว้หน้ากันเลย
0: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
2: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้

0: มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออันนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
1: ยังไงครับ
0: เตรียมมาด้วยค่ะ
1: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดไว้ในหูอ่ะสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องมั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
0: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายนี่ต้องระวัง
1: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อมแล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
0: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เหมือนแบบปวดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลย
2: แล้วทำไมเขาเรียกคนแก่ว่าหูตึงหูตึงนี่คือแก่แล้ว
1: เออ
0: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
1: เทียบหรือเปล่า
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
2: อ
0: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
3: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
0: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
3: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้
0: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะมันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
1: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
0: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
1: ไปกินละ
4: กินก่อน
1: โ
3: อ้ยนี่เขาพออร่อยอ่ะลองดู
1: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อาวอคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
3: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
1: ์
3: อย่างเช่นผักเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือปลูกแบบออร์แกนิก
1: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่มั
0: ้ยอ๋อจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยอ่ะค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่ก๊อฟ
3: ก็ดีครับด
1: ีจ้ะผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทํากิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอวอร์แล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแล้วหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
6: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
1: จริงไหมเนี่ยพูดเองนะ
0: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
1: ทำไมหน้าเจียนๆวะ
2: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: นะ
0: พี่ดูเล่นมุกเล่นมุก
1: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
6: จริงค่ะ
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
6: ก็ชื่อยุพดีไง
1: หมดละมุกของเราทางพี่นาเลี้ยงกันเป็นวัน
2: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
6: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: เอ้า
6: เอามา
1: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหไม่บอกไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
6: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิ
6: เ
1: ฮ้ย
7: คุณใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจาก

ลต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพรนมัสการเจริญพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: เจริญพรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ย ก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: บนทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง

0: ในชีวิตของเรา
1: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติเนี่ยใช้สติสติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังสยโยนิสัมมากัลนังสยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญา
1: เ
0: ช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญา อย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไร
1: อ
0: ันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
1: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
0: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
1: ่
0: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางนั้น
1: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
0: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
1: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกัน ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเข่นฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: แต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำลายกันจะทำลายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำลายด้วยร่างกายหรือทำลายด้วยคำพูดหรือทำลายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
1: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งไม่อาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
0: เนี่ยสิ่งที่ตมาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงในสังคมมันได้ไหม
1: ค
0: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่พวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
1: ธ์
0: ในขันห้าในเบญจขันธ์นี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปนะฮะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
1: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
0: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหมรูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาคือความรู้สึก
1: เจ้าค่ะ
0: ความรู้สึกเนี่ยมี3อย่างมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนาขั้วต่อไปก็คือตัวสังขาร
1: เจ้าค่ะ
0: สังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่งปรุงแต่ง
1: ไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
0: สังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คืออนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้นั่นรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
1: สังขาร
0: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้าง

0: ให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาสิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
1: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
0: เป็นหลักสำคัญ
1: เป็นหลัก
0: เพราะทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจจะเห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาและก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตัดที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพาน คือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทา และสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ทุกข์ในอะไรทุกข์ในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อทุกข์ในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
1: สงครามโลก
0: สงครามโลกครั้งที่3ไหมมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงไหมถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้งสองฝ่ายการแย่งชิงกันทั้งสองฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
1: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห้วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได้
0: ค่านิยม
1: แต่
0: มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทและผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อล้อมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริม

0: รู้ว่าทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เข้ามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าเนี่ยทรงเห็นว่าพระสกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไร จะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เช่าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชน เห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระสกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมะนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลกความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่2เมื่อมีการทํามาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระสงฆ์ในก่อนของพระองค์นั้น1อย่าสุดโต่งจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขายส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัยองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรม ไปสู่พระสงฆ์นิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระสงฆ์นิกรต่อมาคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้สองอย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าก็คงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกิน100ปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์รุ่นเก้าและกันที่10ธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอาราธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่คุณรักภายในครอบครัวของคุณ

0: ดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูชั้นนอกที่พบบ่อยโรคนี้มันเป็นยังไงอะคะคุณหมอ
1: ก็เป็นโรคที่ทำให้คนไข้ยอมมาหาหมอถ้าคนไข้ปวดติแล้วถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมักจะไม่มาหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นโรคแม้กระทั่งเอาผมยกตัวอย่างตัวแรกต้นๆก่อนแล้วกันครับโรคหูชั้นนอกเนี่ยเราก็หมายจะเป็นแค่ว่าตั้งแต่ใบหูจนถึงหูชั้นนอกตรงนี้นะครับก่อนจะถึงเยื่อแก้วหูเนี่ยเรียกว่าหูชั้นนอกนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่

0: หูคนเราต้องทำความสะอาดปกติแล้วขี้หูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นรูปเนี่ยนะครับมันจะไหลออกมาเองได้เป็นเหมือนบันไดเลื่อนเลยแต่พวกเราต่างหากที่สะสมเห็นไหมครับแพ็คเก็บสะสมตั้งแต่สีเหลืองเข้มไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอัดแน่นเป็นดินเหนียวเป็นก้อนอุดเป็นจุกไม้ก๊อกอุดในหูเลย
1: สีน่ากลัวมาก
0: นะครับเช่นกันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับที่เห็นเป็นความที่เราดูดออกมาบางคนเองเนื่องจากบ้านเราเป็นบ้านร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเหงื่อใครเราออกง่ายคนหลายคนก็จะกลายเป็นขี้หูแฉะแบบตามรูปกลางเนี่ยนะครับฉะนั้นเองตรงนี้ก็จะทำให้หลายคนชอบมาเช็ดปั่นเพราะมันเจอะแฉะคนไม่ชอบเหมือนน้ำก็หูเช่นกันน้ำก็หูปกติก็ไหลออกเองแต่พวกเราก็ยังต้องตะแคงอะไรต่างๆให้สบายใจ
1: บางทีอาบน้ำเสร็จก็จะเอาคัตเติ้ลบัตมาเช็ดหูมาปั่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นั่นก็จะเป็นโรคต่อไปที่เดี๋ยวผมก็จะพูดต่อนะครับแต่นี่กันเราจะมานั่งไล่นะครับเห็นไหมฮะการปั่นของเราก็จะอัดขี้หูเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายๆครั้งที่เราเช็ดมันไปเช็ดความชุ่มชื้นมันทำให้แห้งแล้วทำให้รู้สึกคันแล้วรู้สึกอยากจะเป็ด
1: ปั่น
0: แล้วมันเพลินเพราะตรงนี้มีเส้นประสาทเยอะเพราะฉะนั้นความที่เราปั่นมากเราก็จะรู้สึกเสิร์ฟดีน
1: ะ
0: เกินดีบางคนก็ใครเครียดก็ด้วยกันป
1: ั่
0: นหูแต่ลืมไปว่าไม้พันสำลีไม่แค่หูไม่เคยสะอาดมักจะมีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่ปัญหาแรกของเราก็คือขี้หูอุดตันที่เราเก็บสะสมซึ่งจะต้องมาหาหมอ
1: คือหมายถึงว่าเรามีขี้หูแต่การที่เราใช้คัตเติ้ลบัดหรือที่ปั่นหูเนี่ยมันยิ่งทำให้ขี้หูเราดันเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราถ้าหูอักเสบบ่อยก็คือเรายุ่งกับมันบ่อยเนี่ยหูมันอักเสบมันยิ่งอักเสบก็ยิ่งสร้างขี้หูมากแล้วกวาดก็ไปเรื่อยๆวันนึงก็จะมาหาหมอด้วยเรื่องขี้หูตันซึ่งบางคนในคนสูงวัยก็จะเข้าใจว่าตัวเองหูตึงแต่มาตรวจแล้วพบขี้หูตันก็แค่เอาขี้หูออกก็หายจากโรคเลยเหมือนสบายขึ้นโรคโล่งเลยครับ
1: คือซึ่งโรคหูตึงกับโรคขี้หูอุดตันนี่คนละโรคกันเลย
0: คนละโรคกันเลยครับแต่เราต้องมาดูก่อนว่าหูชั้นนอกเรามีขี้หูอุดตันเป็นหลักหรือเปล่า
1: แล้วอย่างนี้คือแสดงว่าขี้หูที่เรามีเนี่ยเราไม่ควรจะทำความสะอาดมัน
0: ตามหลักการนะครับเราไม่ควรนะครับถ้าพยิ่งยุ่งก็ยิ่งโอกาสหนึ่งไปเช็ดให้มันแห้งแล้วก็อักเสบก็จะสร้างขี้หูนะครับแล้วขี้หูมันไหลออกมาเองเราดันกลับเข้าไปบันไดเลื่อนที่เกิดขึ้นมันเสียไปแล้วมานั่งบอกว่าทำไมบันไดเลื่อนไม่กลับมาปกติโอ้โหบางคนผมต้องให้ยาหยอดอะไรขี้หูเป็นเดือนเลยครับ
1: อ๋อเหรอคะซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนนะคะหลังจากอาบน้ำหรือว่าเรารู้สึกว่ามีขี้หูแฉะเปียกๆก็จะใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดหรือว่าใช้ที่ปั่นเพื่อให้ขี้หูหลุดออกมาซึ่งอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดใช่ไหมคะ
0: โอกาสเกิดปัญหามันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมคนส่วนใหญ่ไม่เป็นก็เลยคิดว่าทำได้กันทั้งประเทศแต่จริงแล้วมันมีโอกาสแล้วคนที่ส่วนใหญ่เป็นเนี่ยไม่ค่อยไปหาคุณเขามาหาผมผมนานๆครั้งถึงจะได้ออกทีวีแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณยุ่งมากเดี๋ยวคุณก็มาหาผมบางคนก็บอกไม่บอกเลยเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาหาบ่อยอย่างเป็นต้นนะครับซึ่งเช่นกันครับมันก็จะทำให้เกิดโรคต่อมาก็คือหูชั้นนอกอักเสบเพราะไม้พันสำลีมันมีเชื้อโร
1: ค
0: ไม่แค่หูก็ไปนั่งขูดปันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนึงก็เกิดหูชั้นนอกอักเสบบวมก็จะมานั่งอื้ออ
1: ๋อจากที่ไม้ที่เป็นเหล็กที่เราใช้แค่หู
0: ใช้แค่เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการไปขูดมันเพราะฉะนั้นหูก็จะเกิดการอักเสบบวมบางคนบวมจนอุดปิดทำให้การได้ยินไม่ดีหรือบางคนบวมเป็นฝีนึกภาพฝีตรงที่ไหนยิ่งดูว่าที่หูเนี่ยยิ่งปวดมากเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องปวดหูแล้วก็หูอื้ออันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราก็พบบ่อย
1: ค่ะ
0: นะครับว่ายุ่งก็อาจจะเกิดปัญหาแต่บางคนบอกฉันทำปกติฉันไม่เป็นวันเป็นแล้วก็จะรู้ว่าคำตอบว่าห้ามยุ่งแล้วนะครับเช่นกันมันจะมีตั้งแต่เชื้อที่เราพบอีกอันนึงก็คือบ้านเราเป็นร้อนชื้นก็คือเชื้อราไม้พันสำลีเป็นตัวหนึ่งที่มีเชื้อราเยอะเราจะเห็นเป็นสปอร์ของเชื้อราติดแบบเนี้ยนะครับก็จะมาเรื่องคันหูเช่นเดียวกันหลายคนเลยกลายว่าคันหูนึกว่ามีขี้หูที่มีเชื้อราจริงๆคันหูมาจากการที่เราไปเช็ดให้มันอักเสบหรือบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้บางคนเป็นที่จมูกไปที่หูได้จากลักษณะของโรคผิวหนังของภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดการคันหูได้เช่นกัน
1: แสดงว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการที่เราไปรักษาไปดูแลทำความสะอาดผิดวิธี
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วถือว่าการทำความสะอาดของเราเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะ
0: ก็จะพูดอย่างนั้น 100% มันก็ดูไม่ดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าโดยการที่เราไปยุ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเชื้อราอีกอันนึงนะครับเชื้อรา
1: อ๋ออันนี้คือเชื้อราเหรอคะ
0: แต่เช่นกันการที่คุณทำความสะอาดหู

0: มากๆสิ่งหนึ่งที่เขามีไว้เพื่ออะไรครับขี้หูที่มันกลิ่นเหม็นเพื่อไว้สำหรับป้องกันแมลงไม่ให้เข้าโรคต่อมาก็คือโรคที่แมลงเข้าไปอยู่ในหูคนมีตั้งแต่ผึ้งอย่างเงี้ยหรือเป็นแมลงสาบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือเป็นแมลงต่าง
1: ๆเพราะเราไม่มีอยู่ในหู
0: ครับผมไม่มีขี้หูเป็นตัวทุกตัวมันต้องการหาอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปหาช่องว่างอะไรก็ได้ที่มันสามารถไหลเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็มานั่งกลัวแต่ถ้าเรามีขี้หูอยู่มันเป็นตัวป้องกันทำให้มีกลิ่นเหม็นมันก็จะไม่ค่อยบินเข้าไปแล้วก็บินออกมาหรือไม่ไต่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโรคอันนึงที่ต่อเนื่องของเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปในหูได้นะครับ
1: งั้นแสดงว่าเราไม่ต้องแค่หูถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม
0: ถ้าดีที่สุดนะครับไม่ควรเลยครับเพราะจริงหูมันมีธรรมชาติของหูที่มันดูแลตัวเราเองได้ครับ
1: แล้วสำหรับบางคนที่บอกว่าขี้หูเยอะอย่างนี้คือถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะคะเพื่อป้องกันแมลงอะไรอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: ต้นก็คือต้องไปทำให้หูไม่อักเสบก่อนถ้าอักเสบเยอะก็จะสร้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องมานั่งให้ยาหย่อนละลายขี้หูต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมาให้หมอมานั่งเอาออก
1: เอาออกให้
0: เพราะเราเอาออกเองได้สมัยก่อนก็จะมีคนตั้งแต่คุณแม่
1: ะ
0: นะครับหรือช่างตัดผมบางคนก็เขาก็จะสอนก็พยายามแค่ออกมาให้ได้เช่นกันแต่เขาฝากร่องรอยวันที่มีปัญหาก็มาหาผมก็คือเรื่องของหูชั้นนอกอักเสบตามรูปก่อนหน้า
1: คือเพราะว่าบางทีเกิดจากอาการเขี่ยแรงแล้วเป็นแผลก็ทำให้
0: เป็นอักเสบธรรมดาไม่ต้องเป็นแผลเลยครับแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยจะรู้สึกตั้งแต่วันที่โดนเลย
1: จะเจ็บใช่ไหม
0: คะจะเจ็บตั้งแต่ตอนโดนแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาติดเชื้อต่อมาเพราะไม้พันสำลีไม่แค่หูมีเชื้อโรคอ
1: ย่างนี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าเอาผ้าสะอาดเช็ดก
0: ็ถ้าเชื้อแบคทีเรียมากก็เป็นเชื้อราตามรูปเมื่อกี้ว่าเรามีแบคทีเรียเนี่ยเป็นพี่เบิ้มเพื่อไม่ให้เชื้อราเกิดแต่พอเราไปฆ่าพี่เบิ้มเชื้อรามันมีอยู่ในหูอยู่แล้วแล้วไม้ผัดสำลีก็มีเชื้อราที่ใส่เข้าไปเพิ่มอยู่แล้ววันนี้ก็นั่งเป็นรูปของเชื้อราตามรูปที่แสดงเมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้คือเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนนะคะขี้หูจะแฉะจะเปียกแต่บางคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้หูแห้งมีขี้หูก้อนใหญ่ๆอยู่ในหูอย่างนี้คือเกิดจากอะไรแล้วมีลักษณะต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับก็เป็นว่าคนบ้านเราอะเป็นบ้านร้อนชื้นอย่างที่ว่ามันก็จะเป็นเหงื่อออกง่ายเพราะฉะนั้นหลายคนขี้หูที่แห้งก็จะกลายเป็นขี้หูเปียกเมื่อมากกว่าอีกบางคนที่ขี้ร้อนละกันคนขี้ร้อนก็จะตอบสนองด้วยการเป็นขี้หูแฉะมากกว่าคนที่ขี้หูแห้งปกติขี้หูเปียกเดี๋ยวมันต้องแห้ง
1: ค่ะใช่
0: แล้วมันก็จะผลักดันของมันเองออกมาเรื่อยๆแต่เราต่างหากที่ชอบปั่นกลายเป็นหนมเบื้องแต่เป็นแผ่นลอกในหูชั้นนอกอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็กวาดเข้าไป
1: เพราะว่าขี้หูนี่คือมันก็จะเคลือบเป็นวงกลมอยู่ตามรอบหูข้างในของเราใช่ไหมคะ
0: ไอ้เคลือบนี่คือเราไปปั่นครับ
1: อ๋อ
0: เราไปปั่นเป็นวงกลมว่าครับทำให้เกิดเป็นแผ่นลอกออกมาเป็นแผ่นๆแล้วเราก็กวาดเข้าไปก็อัดเข้าไปเป็นชั้นๆๆๆ
1: อย่างนี้คือถ้าคุณหมอบอกว่าการที่เราแคะหูหรือใช้คัตเตอร์บัดหรือที่ปั่นหูมันไม่ดีอย่างนี้คือเราก็ไม่ควรที่จะทำความสะอาดหูของเราเลยเหรอคะ
0: อย่างที่อธิบายครับไม่ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทำบ่อยๆนะครับเนื่องจากเรามีความเป็นที่เรียกว่าโรคสูงวัยมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือคนที่เป็นเบาหวานการอักเสบติดเชื้อมันสามารถกินทะลุไปถึงกระดูกหูได้บางครั้งเรียกว่ามาลิกแนนโอไทติสเทอร์นาซึ่งจะทำใหคนไข้มาหาหมอกลางคืนปวดมากมีไข้สูงปวดหูมากนะครับแล้วหูข้างในก็เกิดการอักเสบบวมมากนั่นก็คือเหตุผลของคำว่าที่ไม่อยากให้ยุ่งเพราะถ้าเรายุ่งจนไปถึงวันที่เราอายุมากขึ้นดันมีโรคเบาหวานด้วยมีโรคอะไรประจำตัวเนี่ยไม้พันสำลีไม่แค่หูเรามีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราไปใส่เชื้อโรคเข้าไปวันนึงก็มานั่งกลายเป็นเชื้อที่กินทะลุกระดูกกินทะลุทำให้เส้นประสาทเกิดหน้าเบี้ยวเลยนะครับ
1: รุนแรงถึงขนาดหน้าเบี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานนี่นั่นก็แปลว่ายิ่งต้องหลีกเลี่ยงการ
0: เป็นไปได้ดีครับว่าจะยุ่งกับหูจะดีที่สุดเพราะจริงหูเรามีกลไกการออกของน้ำของมันเองขี้หูก็ไหลออกมาเองแต่เราเองกลับไปคิดว่าเราเหนือธรรมชาติเราพยายามใช้อะไรมากกว่าธรรมชาติแต่ก็เพราะมันจะทำละลายของมันเองแต่ว่าต้องแช่นานนิดนึงหลายคนคิดว่าหยอดปุ๊บมันจะละลายเลยไม่ต้องแช่นานพอสมควรอาจจะเป็น 5-10 นาทีบางครั้งผมให้ถึง15นาทีเลยแล้วก็แช่บ่อย
1: ๆหยอดแล้วก็นั่งนิ่งๆเหรอคะหรือว่า
0: ต้องนอนแช่มันเลยครับหลักการของหูก็คือต้องให้มันน้ำอยู่ในหูแช่ไปเลยนะครับแล้วจริงๆมันไหลออกมาเองได้อย่างเหมือนที่บอกว่าน้ำเข้าหูมันก็ไหลออกเองแต่ถ้าเราไปยุ่งมันกลับไปสะสมเหมือนเดิมแล้วเรามีโอกาสเอาเชื้อโรคเข้าหูโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือมีเชื้อโรคนะมองไม่เห็นนึกว่าสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดไม่หมดครับนะครับโดยเพราะหลายครั้งก็เป็นเชื้อรา

0: ิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นดูว่าบางคนก็อยากทำความสะอาดหูบางคนใช้แอลกอฮอล์บางคนใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นจะมีค่าเชื้อแบคทีเรียก็จะยิ่งเกิดเป็นเชื้อราเกิดกำเนิดขึ้นมาก็จะเป็นทำให้เกิดการหูอื้อเช่นกันก็เกิดจะมีเนื้อตายเกิดขึ้นก็มานั่งอุดเหมือนคล้ายๆกับขี้หูเลยครับ
1: ค่ะแสดงว่าการที่รักษาก็มีแค่ยาหยอดอย่างเดียววิธีเดียวใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มาให้ผมนั่งดูดขี้หูครับผมก็คงต้องใช้การดูดหรือถ้าเกิดบางครั้งมันแข็งมากอยู่เนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับไม้แค่หูแต่เราใช้บนก็กล้องส่องแล้วก็จะค่อยๆ
1: แ
0: คะออกมาขี้ออกมานะครับแต่โดยรวมผมเองมักจะให้นิ่มก่อนเพราะไม่ถ้าไม่นิ่มเนี่ยเราไปดูดเลยต่างๆมันยิ่งเจ็บเพราะว่าอย่างที่อธิบายก่อนที่คุณจะมาหามักจะเกิดการกระทำมันเป็นผลของการกระทำ
1: ค
0: ่ะนะมันก็อักเสบแล้วก็เกิดการติดเชื้อทั้งอื้อทั้งปวด
1: ค่ะ
0: แต่พอหยอดยายิ่งปวดขึ้นบางครั้งเราต้องมาตั้งกินยาฆ่าเชื้อประกอบ
1: อ๋อต้องทานยาฆ่าเชื้อด้วย
0: ถ้าปิดหูอักเสบนะครับหูชั้นนอกอักเสบก็จะอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อประกอบเพราะว่าหยอดยาฆ่าเชื้อไม่ได้เราอาจจะกินยาประกอบแล้วก็ให้ยาอะไรขี้หูแล้วก็มาให้หมอดูดขี้หูออกพอดูดออกเสร็จปุ๊บต้องไม่ยุ่งอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาซ้ำไม่งั้นทุกๆ 2-3 ปีต้องมาให้หมอดูดขี้หูอีกก็หลายโรงพยาบาลก็ชอบดีครับ
1: ได้ค่าใช้จ่าย
0: ได้ค่าแพทย์ได้การกระทำนะครับ
1: แล้วอย่างนี้คนไข้ที่คุณหมอพบส่วนมากที่เป็นโรคเนี้ยค่ะขี้หูตันนี่เป็นช่วงวัยไหนล่ะคะที่เป็น
0: เกือบทุกวัยเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกหูสะอาด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็พยายามเช็ดตั้งแต่เด็กมาหลายๆคนเนื่องจากเข้าใจว่าตัวเองต้องทำความสะอาดหูก็พยายามทุกคนอยากคิดว่าหูต้องทำความสะอาด
1: แสดงว่าเป็นได้ทุกวัยแล้วก็มาหาคุณหมอทุกวัยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าในวัยไหนที่เป็นโรคขี้หูตันแล้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอื่นมันมีโอกาสที่จะนำพาไปเป็นโรคอื่นอีกไหมคะ
0: ตัวขี้หูเองไม่ค่อยเป็นโรคอื่นแต่เป็นแต่ว่าคนหลายคนในคนสูงวัยที่คุณบอกก็คือมาด้วยเรื่องของหูอื้อไปเข้าใจว่าเป็นหูตึงแต่ถึงอยากให้มาตรวจการได้ยินตรวจหูก่อนนะครับแล้วค่อยไปตรวจการได้ยิน
1: แล้วการตรวจหูนี่ทำในลักษณะ
0: ก็ส่องกล้องเข้าไปครับก็จะเห็นหูขยายแบบรูปที่เห็นเนี่ยครับ
1: คือ
0: รูปของการขยายกล้องให้ดูว่าเราจะเห็นหูเป็นแนวแบบนี้นะเป็นลักษณะอย่างนี้การขยายมันก็ชัดเจนผมทำอะไรก็โอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยกว่าที่คุณไม่เห็นแล้วกระทำนึกออกไหมครับเวลาคุณไม่เห็นไม่กระทำบางครั้งไปกระแทกจนเยื่อแก้วหูทะลุก็มี
1: ค่ะแล้วถ้าคุณหมอกล่าวว่าในผู้สูงอายุที่บางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็นำไปสู่อาการที่เป็น
0: ติดเชื้อของแบคทีเรียที่น่ากลัวนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำให้ทะลุเข้ากระดูกที่อยู่ข้างใต้ลงไปนั่นหมายถึงการกินของทะลุถึงกระดูก
1: อันนี้คือเป็นอาการรุนแรงถือว่าก็คือจะนำไปสู่อาการที่เป็นอาการรุนแรงเลยใช่ไหมคะ
0: อัตราการตายถึง 50% เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่แล้วโดยเฉพาะจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องเป็นหลายๆสัปดาห์เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่ติดเชื้อกระดูกหูเนี่ยการกินยาฆ่าเชื้อการอะไรต่างๆเนี่ยต้องการรักษาค่อนข้างยาวนานเลย
1: แล้วคือถ้าหลังจากที่ผู้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นติดเชื้อนี่มีโอกาสหายไหมคะหรือว่า
0: หายครับหายปกติเลยครับ
1: อ๋อแต่ว่าจะต้องรักษายาวนาน
0: เป็นว่าการให้ยาฆ่าเชื้อพอเป็นกระดูกถึงกระดูกเนี่ยกินลึกถึงกระดูกเนี่ยบางทีมันต้องให้ยาวนานเป็นหลายๆสัปดาห์เพื่อให้คนไข้ต้องเข้าใจไหมว่าทำไมกินยาวนานขนาดนี้มาติดเชื้อกระดูกแต่ถ้าเป็นติดเชื้อของหูชั้นนอกนะครับอย่างเช่นหูชั้นนอกอักเสบอย่างเดียวส่วนใหญ่บางครั้งไข้กินให้แค่หยอดยา
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกินนะครับแต่ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าแต่ขี้หูตันต้องเพราะว่าหยอดยามันมี2ตัวหยอดเดี๋ยวมันจะไปเจือจางกันแล้วเช่นกันคนไข้เวลาจะมาหยอดต่อเนื่องมันไม่มีเวลาทิ้งนายค่ะที่หมอบอกอุ๊ย10ถึง15นาทีเหรอบอดหยอดบ่อยๆด้วยมันถึงจะค่อยๆล่อนล้วนติดกับมันเป็นหลักของน้ำมันจะละลายของมันเอง
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วเวลาจะออกก็สำลีอุดแช่ก่อน10ถึง15นาทีพอจะลุกก็สำลีอุดสำลีก็จะซับน้ำยาให้เองโดยที่เราไม่ต้องกระทำอะไรเลย
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ทุกวันนี้ยังทำความสะอาดหรือว่าโดยใช้คัตเติ้ลบัดหรือว่าใช้การปั่นหูให้จักจีหูอยู่ยังให้คุณหมอฝากในการหยุดพฤติกรรมตรงนี้หน่อยค่ะ
0: ครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหูเรามีธรรมชาติที่ทำความสะอาดตัวมันเองเพราะฉะนั้นขี้หูสามารถไหลออกเองได้นะครับน้ำที่เข้ามันก็ไหลออกเองโดยไม่ต้องตะแคงอะไรฉะนั้นถ้าเรายิ่งยุ่งนะครับเราไปกวนธรรมชาติวันนึงธรรมชาติก็รบกวนเราอย่างเช่นแม้ปั่นสำลีไม่แค่หูซึ่งมักจะเกิดการบาดเจ็บนะครับก็ต้องฝากว่ากรุณาไม่ยุ่งกับหูจะดีที่สุดถ้ากลัวน้ำเข้าหูนะครับเอาสำลีอุดหูนะครับก่อนอาบน้ำทุกครั้งก็จะได้ไม่ต้องมาคิดว่าต้องยุ่งเช่นกันครับ

0: ค่ะก็ทำให้เราเข้าใจนะคะว่าการที่เราใช้แค่เครื่องบัดเช็ดหูหรือว่าการที่ใช้ไม้ปั่นหูนะคะถือเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเพราะว่าหูเราก็จะมีวิธีการที่ผลักดันขี้หูของมันออกมาเองอยู่แล้วนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโสตสอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเรามากๆค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
2: และ
0: ในช่วงยืดสายคลายเส้นในวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายช่วยในเรื่องโรคอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายยกขากันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะถ้าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและชันขาสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะนอนหงายชันขาสองข้างนะคะแขนทั้งสองข้างของเราจะวางแนบลำตัวนะคะท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการงอสะโพกเหยียดสะโพกได้ด้วยค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะเข้าลึกออกยาวร่วมกับการเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะการออกกำลังกายอันนี้นะคะเราจะต้องเกร็งหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลาและจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อทำการหายใจออกเท่านั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าวางลง1ค่ะหายใจออกสองหายใจเข้าวางนะคะสามหายใจออกยกขึ้นค่ะสี่

0: สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำข้างละ10ครั้งวันละ3ถึง5รอบค่ะถ้าทำแล้วนะคะมีอาการเหนื่อยหรือว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นให้เราพักท่านี้ไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดไข่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมเลยนะคะ

ันดับแรกเรามาดูไข่ต้มก่อนนะคะไข่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นไข่เลือกไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะเราก็ต้มจนสุกเป็นไข่ต้มแข็งนะแล้วก็ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งออกมาแล้วก็แยกไข่แดงออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไข่แดงก่อนนะคะโดยใช้ไข่แดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยการที่เราใช้มีดหรือช้อนก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มไขมันเพิ่มแร่ธาตุให้กับอาหารของเราวันนี้นะคะการเตรียมอะโวคาโดก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกอะโวคาโดนะก็เลือกอะโวคาโดนะคะเราเลือกที่ผิวค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็เลือกที่ค่อนข้างนิ่มนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อที่สุกแล้วนะคะเตรียมก็คือผ่าอะโวคาโดออกครึ่งนึงเลยใช้ช้อนในช้อนตักเนื้อออกได้เลยนะคะอะโวคาโดนี้ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเราก็จะลักษณะเนื้อแบบนี้

0: ขาจะเป็นลักษณะอาหารที่ชิ้นพอคำนะชิ้นที่ทานจัดค็อกเทลได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ก่อนถ้าใครที่จะต้องการเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็อาจจะใช้เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งลวกให้สุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือแม่ก็ใช้เป็นปลาแซลมอนลมควันก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปได้เราก็ได้เนื้ออะโวคาโดวิธีการทำของเราก็ง่ายๆนะคะเหมือนการคุกสลัดทั่วไปนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่แดงนะคะลงมาใส่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วก็ใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะตัวนี้เราสามารถใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำหรือถ้าใครชอบให้มันออกมันๆนิดนึงก็ใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้โยเกิร์ตที่มีรสสตรอเบอรี่หรือเป็นรสอื่นนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงตัวโยเกิร์ตนี่จะช่วยทำให้ส่วนผสมเรามีความเปรี้ยวแล้วก็หอมขึ้นนะคะแล้วก็น้ำสลัดไขมันต่ำนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำเนี้ยมีสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้น้ำสลัดนี่เขาก็จะมีขายในรูปแบบของเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะสัก2ช้อนอาหารจานนี้จะเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงน้ำย่อยนะความเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยได้ดีมากเลยนะคะแล้วคลุกเบาๆก่อนนะคะให้ไข่ขาวเอ๊ะโทษให้ไข่แดงกับส่วนผสมของน้ำสลัดเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศราชินีใส่อะโวคาโดที่หั่นไว้แล้วลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเวลาคลุกต้องค่อนข้างเบาๆมือนิดนึงนะคะให้น้ำสลัดเนี่ยกระจายทั่วอยู่บนชิ้นของอาหารทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่งาขาวลงไปหน่อยนึงนะคะงาขาวตัวนี้เราจะคั่วซะก่อนนะคะวิธีการเตรียมก็คือเมื่อเราซื้องาขาวมาเนี่ยบางทีถ้าเราซื้อที่แบบตักชั่งกิโลบางทีอาจจะเจอสารปนเปื้อนมาด้วยอาจจะมีเศษสิ่งสกปรกติดมาให้เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกระทะแล้วก็คั่วเพื่อให้น้ำมันของงาเนี่ยเขาออกมาแล้วทำให้เกิดกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงพอให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะคลุกเบาๆนะคะเรียบร้อยแล้วอาหารจานนี้ของเรานะคะก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการของอะโวคาโดมากมายเลยเพราะบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นอาหารหรือผลไม้ชนิดนึงที่ให้คุณค่าสารอาหารมากมายนะคะมีทั้งวิตามินอีมีเกลือแร่แล้วก็มีแร่ธาตุหลายๆตัวเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเขาจะมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดการลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่อยากหน้าอ่อนกว่าวัยเราสามารถทานอะโวคาโดบ่อยๆเนี่ยจะช่วยทำให้ชะลอความแก่ได้นะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระจะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ที่ทำให้ร่างกายเรามีน้ำมีนวลผิวพรรณเปล่งปลั่งนะเราจะเห็นได้จากว่าเขาอาจจะเอาอะโวคาโดเนี่ยไปใส่ในเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงต่างๆนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆอยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยิราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเซอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องลังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: ฮะเราก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เราอยากจะใช้ในอนาคตจริง
0: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะ

0: เราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัวเรา
1: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
0: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
1: ก็จริงๆคือทุกอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน่เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำใหเรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
0: ่
1: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
0: เป็นคำถามก่อนเนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่ลาฟตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่ลาฟเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างคะในช่วงนี้นะคะพี่รับกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กับโจทย์ของพี่รับกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่รับเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะพี่ในมุมของพี่รับงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
1: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
0: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจจะเป็นวงที่หนึ่ง
1: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันเลยเนาะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึง
1: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
0: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
1: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
0: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างนึงเป็นเหมือนมุมผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
1: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
0: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: ฮะแล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
0: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้น
1: ทำเรื่องเนี้ยมันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากเราก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียร์ขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
0: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
1: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบนึงว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้าง
0: อ
1: ันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหาม
0: ากขึ้น
1: เพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู
0: ่
1: เพราะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
0: ่

0: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
1: จากโปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเลยอะค่ะ
0: ครับของผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบจะคนละด้านเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้สองอย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการแก้ปัญหาเด็กคนนี้ติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างเราก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราพาเด็กออกไปนอกห้องเรียนด้วยพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยมาแลกเปลี่ยนกับเด็กๆเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่เราส่งต่อมาจากตอนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำนู่นทำนี่อ้อมมารอบนึงแล้วค่อยแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันไม่ยังเป็นต้องแบบหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเสมอไป
1: คือเรียนโปรแกรมมิ่งมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เท่านั้นเหมือนที่เราคิดในตอนแรกเนาะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจริงๆทักษะแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการต่อยอดหรือว่าเราเรียกว่า transferable skill เนาะกลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยส่งต่อมาไม่ได
1: ้แบบต้องเรียนรู้ใหม่เลย
0: ใช่คืออันดับแรกเลยโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอยู่คนเดียวแต่ว่าเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30กว่าคนเน
1: ี่
0: ยท้าทายมาก
1: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
0: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
1: เด็กมาจ้อแจ๊คุย
0: ปวดหัวมากครับต้องบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยคือเรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
1: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
0: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่แล้วก็กลับมาได้เหมือนกัน
1: คือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่แต
0: ่
1: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่ไหม
0: อย่างสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งหนึ่งแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
1: ค่อยไต่ก็ได้
0: ใช่มันยังเป็นที่จะต้องคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
1: แล้วนอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้องมาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
0: เราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ย เป็นหนึ่งอันที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่แต่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลคนเราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอ
1: ัน
0: นี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะพัฒนามามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าหาหนังสือมาอ่านมากขึ้นกว่าเดิม
1: ทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆบางคนก็อาจจะมีคำถามเพราะว่าบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
0: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันนี้จริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบไปเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี Chat GPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
1: มันมีทางไปได้ใช่มีทางไปได้ใช
0: ่ไหมใช่ๆเราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
1: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
0: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วย อยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจตามคนรอบข้างเหมือนกันทีนี้ตอนที่เรามาทำมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเราต้องอาสาสมัครจำนวนมากเลยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะ เราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆกลุ่มที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่สนน่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ reach out ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
1: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่ยารับช่วยเล่านิดนึงไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
0: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนด์ไพร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำ องค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้
1: อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ mind map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็น safe space ให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี
1: ้
0: เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได
1: ้
0: การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
1: ต้องช่วย
0: เลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
1: ช่วยปลุก
0: วันนี้ไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
1: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่รับในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถ support เขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไงTransferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของ TV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีเนี่ยเขาก็จะเต็มกำลังเขาครั้งแรกๆช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเงี้ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะนี้บางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วๆไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้นเมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม

0: สมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
0: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: เดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วละสิ
5: ฉันอยากตายอ่ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
5: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
5: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม
6: ่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะ

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขา

0: ลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดหนึ่งแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
1: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
2: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
0: เลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
4: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
0: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะๆหน้า
4: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
1: เงียบๆแล้วฟังก่อนลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิดหนาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: อนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณยอดถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณยอดเราต้องยอมยกพงขับกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้องพลครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลเอาใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยเขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นค่ะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค
4: ่
3: ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไงก็รักษาไม่หายเพราะสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจมันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บ

0: ็ไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดให้เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะก็ดูดเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
1: ดูแลกายตรงค่อยชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สิรินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยาแล้วเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านเลยคุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่2เจอคุณหมอเจษดาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่ก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเงี้ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบขันห่างเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่ลามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่2ก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปเขาออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
2: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้ก็คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
1: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบกับใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกว่าคิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือบอกว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวเหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
0: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได้
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
3: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลด

0: ล็อกสมองเสียบครับ
1: เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
2: เออพ่อเอง
1: พ่อใคร
2: ก็เป็นสามีเธอไง
1: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
2: เอ้ย
1: ไป
2: เอ้ยวาย
1: ออกไป
2: เฮ้ย
1: ไป
2: เฮ้ย
1: ออกไป
2: เดี๋ยวจี
1: ไปอ้าวพ่อคอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
2: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
3: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราจักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดแล้วเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ้าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ด
1: ไปค่ะ
2: ไอ้ก๊อฟ
0: ก๊อฟอะไรอ่ะ
2: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็กเด็ก
2: เด็กที่ไหน
3: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวอร์จิราวัฒน์วชิระสลันพัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
2: ไอ้ก๊อฟ
0: ลูกอีเหรอ
2: เออ
0: สวัสดีครับพ่อ
2: ไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊บอาจารย์แพทย์หญิง

0: นวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
1: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
2: ว่า
1: เขาบอกว่าเสียงอาวอฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
3: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
1: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอาวออยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
3: ใช่
1: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
3: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังเสียงซาวด์เอฟเฟกต
2: ์
3: ถูกครับถูก
1: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าท่านเชียร
2: ์สงสัยอาวอนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
3: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
1: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
1: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
3: นานแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วไปกินไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
3: ไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
1: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
3: ตัดอะไร
1: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
3: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: นั่นแน่
3: โอ้น่ากินมากเลยอ
1: ่
3: ะ
1: เป็นไง
2: โอ
3: ้ยดูที่เนี่ยนี่สดจริงนะเนี่ยหมอ
1: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
3: ออร์แกนิก
1: ใช่
3: กรอบมากเนี่ย
1: ขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
3: อร่อยจริง
1: อร่อยใช
3: ่อัน
1: นู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
3: มากไป
1: แต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
3: ัน
1: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่าเออมันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออดีผัก
3: ก็ดีนะฮะก็ดี
1: อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกิน
3: ชอบกินใช่ป่ะ
1: อร่อย
3: โ
1: อ้คุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอันนึงหน้าตัดนะ
2: ต้นไหนคะ
1: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
0: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีสุราอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
1: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
3: ครับผม
1: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
2: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
3: ใจดีมากเลยกองและนี่สำหรับกองครับ
1: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
2: อันนี้ก็ดีนะคะพี่อ๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค
1: ่
2: ะ
1: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
3: ดีแซลมอนก็ดี
1: ดีนะ
3: งั้นเอาให้หมดเลย
1: เดี๋ยวใจเย็นเบี้ยน้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
4: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
1: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
4: ครับผมต่อ
3: เลยเดี๋ยวกดไปเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
1: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี
4: ่1
1: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
3: อ๋อเฮ้ยกี่คน
1: เอาไป
4: ใช่ครับครับผม
1: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
2: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
1: เพิ่งจิ้มเลย
2: รสอร่อย
1: เค็มมากไม่ได
2: ้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มพองซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสีย

0: โดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
1: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
0: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟู
1: ๆ
0: มันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
1: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
0: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี
2: ้เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
0: กินเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเลยเนี่ยดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
2: ใช่
0: หูยังไงคะวอ
3: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
0: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวัง
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิรวัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยชน
1: ์ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความหรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวังจริงๆแล้วคือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูงอกก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่แบบฟังเพลงดังๆ
3: มีผลไหมเนี่ยมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
1: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
4: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียงมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยแล้วเราจะต้องพากไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
3: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะได้
3: กรณีเกิดจากอะไร
1: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
3: ้ไอ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
1: ะ
3: จุดสังเกต
1: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมุติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ยิน
3: ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
1: แบบได้ยินไหมคะอะไร
3: นะ
1: ได้ย
3: ิน
1: ไหมอ
3: ะไรนะหมออะไรนะ
1: ต้องแมวหมอพูดแล้วค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยยิน
3: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
1: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ย
3: อัน
1: นี้
3: อะไรอ่ะ
1: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
3: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
1: เนี่ยค่ะ
3: มันจะวี
1: ๊ใช่ประมาณนี้ค่ะ
3: นี่คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูมา
4: โดนเมียตก

0: ดนเมย์ตบบ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
1: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
0: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่ก๊อฟ
1: แล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะปรับพฤติตัวยังไงครับ
0: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
2: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมย่อมที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ๆๆอ
0: ัน
1: นี้ชื่อว่าร้านคนละยำ
3: ย้าย
1: เลย
0: คนละยำ
1: มีชื่ออะไร
3: นวรัตน์สุขสบาย
1: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนอยู่บ้าน
3: ขายทำไมอ่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
0: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
1: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
0: ค่ะของเอ้า
1: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
4: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
1: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
4: น้ำตาลใสเล็กน้อย
1: คุณหมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
0: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: มาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
0: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนไหมหนูร้อนเพราะว่าร้อน
1: เราไปเอางี้ระหว่างที่รอ
0: พักไว้ก่อนไหม
3: ร้อนมาก
1: โอ้โหอวอ
0: โอ้โหอวอระวังลิ้นร่วงนะอวอหิวอะคะ
3: อร่อยมาก
1: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อน
0: อร่อยมาก
1: ควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เป็นพันอะไร
5: ครับร้อนทองค่ะ
1: ว้าว
5: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
1: อะไรครับ
0: โอ้
1: แหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
5: อันนี้เป็นกระท้อน3รส
0: ขอบคุณครับ
1: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะผมชิมนิดเดียวแล้วกันตายแล้ว
5: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
3: อร่อย
1: รสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้ฝ่าขึ้นรสหน่อยแม่อายุเท่าไหร่
5: 56 55
1: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
0: ถ้ายิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
1: นี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
6: เราปลูกเองเลยคร
1: ับอุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
6: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
3: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
1: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
3: มาก
1: ขออนุญาตนะพี่นะ
6: ได้ค่ะ
1: น้ำจิ้มดีมาก
6: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำแบบนี้ได
3: ้ได้นึกว่าจะไม่ชวน
1: เกรงใจจังเลย
3: อันนี้น้ำอะไรครับ
6: น้ำมะเฟืองค่ะ
3: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
1: โอ้ดี
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
3: ่
0: ะ
3: อันนี้คืออะไรครับ
6: สามเกลือ
3: ก็มีกระเจี๊ยบ
6: มีมะตูมแล้วก็
1: พุทราป่ะ
6: พุทราจีน
3: โอ้สามเอาเหมาไปเลย
1: ขอบคุณมาก
3: เลยครับ
1: อันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
6: ใส่นิดนึง
1: ใส่นิดเดียว
6: เยอะค
1: ่
6: ะ
1: ใส่2-3 เม็ด
3: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
1: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงน
7: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
7: จ้า
1: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
0: ะไรเหมือนกันนะใช่ไ
2: หมคุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
1: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับคุณพี
9: ่อันนี้แม่อ้าวโต
1: เรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
8: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
1: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์

0: ยข้างหลังเนี่ยเว้ย
1: จะมีของเขาทำไม
2: ขอไว้แล้ว
1: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
2: ใช
1: ่ทำไมถึงมาขายผัดไทย
3: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขาย
1: อ๋อเหรอ
3: ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
1: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
3: เขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านท่ามะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
1: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
3: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
3: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิเฮ้ยคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เอาไปผสมเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอะ
3: เปรี้ยวค่ะ
1: มันเปรี้ยว
3: ใช่
1: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
3: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังค์ในกระเป๋าเลยค่ะ
4: โอ้โหเพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
1: ร้านนู้นร้านนู้นก็ดีเชื่อเลย
4: อาจจะไม่ยินเสียงสตางค์แต่จะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได
1: ้หมอขอบคุณไปเลย
4: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อแล้ว
1: เร็วตรงนี้ผัดอีกเยอะ
2: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะไปแล
1: ้ววิตาคุณแม่สวัสดี
5: สวัสดีครับ
1: วิตาปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
4: ได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงนี
6: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
6: ใช
1: ่แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
6: ะไรเหมือนกันนั่นใช่ไ
1: หมรอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
6: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
4: โอ้ถ้าเราใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
1: พี่ชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
4: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าขอบคุณนะคะ
6: ตอนนี้
7: ทมโอ
6: ออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
1: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
6: ปลูกเอง
1: พาไปดูได้ไหม
6: ได้
8: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
1: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
6: ค่ะ
1: โอ้โห
4: ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
6: ทุกอย่างทุกต้น
1: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
6: เนี่ยต้นเนี้ย
2: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
1: ให้เดิน
2: โอ้โห
1: ลุยๆเอาไหนแม่ไหน
6: อ
1: ัน
6: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
2: เอาละเดี๋ยวนะ
4: พี่ก็เตรียม
2: 2 3โอ้ยรับได้แม่นมาก
4: เก่ง
2: มากโอ้อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
1: อุ้ย
2: นั่นไงคู่เลย
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
8: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
1: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันนึงผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่
4: า
1: พอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอหรอ
4: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
9: ๆหมอพูดดีอายุเยอะขึ้น
4: ใช่ค่ะ
9: ก็แก
1: ่โอ้โหนั่งได้ทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
4: ใช่ค่ะแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
1: แล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อ
4: ่
1: ะ
4: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
1: เหมือนนี่แม่หมอขออนุญาตไอ้ที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวจงหัวใจอย่างไรบ้าง
4: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อม

0: ที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
1: ขออนุญาตค่ะก่อนที่จะข้ามอันนี้ไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
0: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
1: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
0: ถ้า40
1: ถือว่าไม่ได้ยิน
0: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
1: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
0: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อเพราะมันเข้ามาทุกเสียง
0: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่างน
1: ี้แต่ว่า
2: โอ๊ยโอ๊ยพูดเบาๆดิ
1: มันเพิ่มขึ้นเลยเหรอรู้สึกไวมากเลย
0: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
1: นะไม่ไว้หน้ากัน
2: ไม่ไว้หน้ากันเลย
1: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
0: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออะไรนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
1: ยังไงครับ
0: เตรียมมาด้วยค่ะ
1: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดเข้าไปในหูว่าสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
0: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะพอสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้ต้องระวัง
1: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อมแล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
0: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ตามเลเวลอะไรอย่
2: างเงี้ยแล้วทําไมเค้าเรียกหูตึงนี่คือแก่แล้ว
0: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
1: เนี่ยเทียบหรือเปล่า
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
2: อ
0: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
3: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
0: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
3: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้ดัง
0: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะมันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
1: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไหม
0: ก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มี
2: อะไรเอ่ยเนี่ยก็คือปลูกแบบออร์แกนิก
1: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่ไหม
0: น้องจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่จ๊อบ
2: ก็ดีครับด
1: ีจริงผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างนึงเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าเราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอวอลแล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คราวหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
6: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
1: จริงไหมเนี่ยพูดเองนะ
0: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
1: ทำไมหน้าเจียนๆวะ
2: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: นะ
0: พี่ๆเล่นมุกเล่นมุก
1: อ
0: ่
1: ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
6: จริงค่ะ
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
6: ก็ชื่อยุพดีไงค่ะ
1: หมดละมุกของเราทางที่หน้าเตรียมกันเป็นวัน
2: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
6: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: เอ้า
6: เอามา
1: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหบ้าบอไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
6: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิ
5: เฮ้ยคุณใหญ่พาซ่า

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะคะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพรอนุมาเจริญพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าครับพระอาจารย์คะ
1: เจริญพรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามและการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ยก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกียะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: พันทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่

0: ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติโดยใช้สติสติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังสัยโยนิสัมมะกัลนังสัยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญา
1: เ
0: ช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไร
1: อ
0: ันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
1: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านพระอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะพระอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
0: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
1: ่
0: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5 วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4 วันประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4 วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3 วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางนั้น
1: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
0: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
1: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกัน ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเข่นฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำลาย
1: โลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มี

0: มีแต่ดำกับขาวอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เนี่ยเนี่ยสิ่งที่ถ้ามาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
0: ค
1: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่เราพวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
0: ขันห้า
1: ในขันห้าในเบญจขันนี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปนะนะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
0: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
1: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหมรูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมี3อย่างมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนาขั้วต่อไปก็คือตัวสังขารสังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่ามันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่งปรุงแต่ง
0: ไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
1: สังขารนี่คือตัวปรุงแต่ง
0: เจ้าค่ะ
1: สัญญาสัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คืออนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้ในรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
0: สังขาร
1: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันห้าเนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรเห็นความสุดโต่งทั้งสองฝ่ายการแย่งชิงกันทั้งสองฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพ พูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อ

0: เผื่อแผ่ต่อกัน
1: อือ
0: ทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
1: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห่วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได
0: ้ฮะค่านิยม
1: แ
0: ต่มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทและผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อล้อมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้ในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รุ่นเก้าและการที่เก้าเนี่ยทรงเห็นว่าพระศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระศกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลก ความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระศกนิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่สองเมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกลงล้อแห่งธรรม

0: ไปสู่พระโศกนิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระโศกนิกรของพระองค์นั้น1อย่าสุดตรงจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขายส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัยองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระโศกนิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระโศกนิกรต่อมาคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้สองอย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของล้นเก้ารัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าก็คงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกินร้อยปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกหนองนาได้ท่านที่ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญท่านที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่อารัดเอาเปรียบไม่โคดโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่10 มุ่งประสงค์อยากให้ประสงค์นิกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นประสงค์นิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอารัธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อรับฟังการเทศนาปุจฉาวิจัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิทานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้การเทศนาธรรมนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า 1. วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2.
1: วัฒนธรรม
0: 3. วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
1: ในปัจฉิมวัย
0: สุขหมายแม้วัยมันก็แบ่งท่านคุณแบ่ง3วัย
1: ครับ
0: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
1: ต้องเปรียบเทียบ
0: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
1: ครับ
0: นะถ้าเปรียบเทียบกับวัยตะมิ้ว
1: ปฐมวัยเรียกว่าวัยตะมิ้ว
0: ครับ
1: มัชฌิมวัย
0: เรียกว่าวัยไฟ
1: วัยไฟ
0: ครับ
1: ถ้าปัจฉิมวัย
0: วัยอัคร
1: จะรู้มากอีกแล้ว
0: เพราะฉะนั้นสุขขับความสุขของคนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากจะขอคำแนะนำให้เป็นประโยชน์ทั้งโยมที่นี่และทางบ้าน
1: ที่รับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แม่พระเดชพระคุณคนเราทุกคนเนี่ยยอดปรารถนาที่สุดของชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทุกคนปรารถนาความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขในบ้านปลายชีวิตทุกคนต้องการมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ๆจะมีความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะทำให้เรามีความสุขวิธีปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสุขะปฏิปทาครับพระเดชพระคุณ
0: สุขะปฏิปทา
1: ครับแปลว่าการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
0: เหมือนที่เราบอกว่าหลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาคือนะสันโดษ
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาบริจาค
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาไม่ว่าใคร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิปทา
1: ครับเป็นปฏิปทา
0: แปลว่าเป็นทางดำเนินชีวิต
1: ให้เป็นปกติสุขเพื่อป้องกันกายไม่ให้วิปริตจิตไม่วิปลาส
0: เป็นการป้องกัน
1: ครับ
0: ถ้ากาย
1: วิปริต
0: จิตก็วิปลาสไปด้วย
1: คือเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
0: โอ
1: ้ครับกายวิปริตนี่คือป่วยไข้อยู่เป็นประจำ
0: โอ
1: ้ส่วนจิตวิปลาสมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตวิปลาส
0: สุขปฏิปทานี่เป็นเส้นทางปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพื่อความสุขอ่ะมีหัวข้ออะไรที่โยมจะพึงปฏิบัติได้บ้างครับ
1: ผมจะเรียนถวายพระเดชพระคุณและฝากญาติโยมคนไทยเรานี่ชอบเลข9ผมก็จะบอกวิธีว่าเอา9ข้อ9ขั้น9ข้อ9ขั้น
0: ไม่มากไม่น้อย
1: ครับเรียกว่าสุขปฏิปทาเริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นที่หนึ่งอย่ามีนิวรณ
0: ์ถ้าปรารถนาความสุขอย่ามีนิวรณ
1: ์อันดับแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์สอง
1: อันดับที่สองอย่านอนดึกดื่น
0: อันดับที่สาม
1: อย่าฝืนสังขาร
0: อันดับที่สี่
1: อย่าดื่มทานของเป็นพิษ
0: อันดับที่5
1: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
0: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
1: ครับ
0: อันดับที่6
1: อย่า

0: คิดสารแหน่เรื่องชาวบ้าน
1: อันดับที่7
0: ยาทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให
1: ้อันดับที่8
0: มันออกกำลังกาย
1: และอันดับที่9
0: ขวนขวายในบุญกุศล
1: วันนี้9ประการ
0: 9ขั้น9ข้อ9ประการ
1: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีองค์คุณ9ประการ
0: ครับ
1: ตั้งแต่อรหังเป็นพระอรหันต
0: ์ครับ
1: สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรื่อยไปจนถึงพระควา
0: ครับ
1: เอาคนเราถ้าจะมีความสุขต้องปฏิบัติสุขขปฏิปทา9ประการ
0: 9ประการ
1: เอาข้อแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์ข้อแรกอย่าครุ่นคิดอยู่แต่อาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วก็ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เครียด
1: เรื่องของนิวรณ์เนี่ยเป็นกามฉันทะกามฉันทะคือความกังวลในเรื่องของกามคุณ
0: ครับ
1: กามฉันทะที่มันเป็นนิวรณ์เนี่ยนะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต
0: ครับ
1: มนุษย์เนี่ยมันมีกามฉันทะเกี่ยวกับคู่ครองอยู่2เรื่องครับ
0: เรื่องที่1
1: 1รักคาดหวัง
0: 1รักคาดหวัง
1: ครับ
0: 2
1: รักพลาดหวัง
0: รักพลาดหวัง
1: นี่แหละที่นอนไม่หลับกัน
0: คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี
1: ้แหมเรารักผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโชว์
0: ฤทธิ์ปรากำเริบแล้ว
1: ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณไม่ใช่ผมพูดเองนะใครที่เคยฟังพระเทศเนี่ยท่านเจ้าคุณลองคิดดูพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาต
0: ครับ
1: ไปบิณฑบาตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรเป็นนางงามเมืองหญิงงามเมืองชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้กินปลา
0: แต่เขาเรียกกันว่านครโสเพณีนางสิริมาน
1: างสิริมาหญิงงามเมืองสำหรับรับรองแขกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินมาจากต่างแดนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่หญิงงามเมืองคนนี้แกก็คิดท่านเดชคุณเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีกรรมเขามีคู่โผโตเมียนะกันเป็นคู่แต่เราทำไมต้องผ่านผู้ชายหลายคนมาคิดนะท่านนะเพราะนั้นมาคิดก็เกิดความรู้สึกเป็นกรรมอะไรของเราก็เลยเข้าหาพุทธศาสนานับแต่เริ่มใส่พุทธเจ้าแล้วก็พยายามแก้กรรมในชาตินี้ทุกวันเนี่ยเธอจะมาใส่บาตร
0: ครับ
1: วันหนึ่งก็มาใส่บาตรครับพอดีไม่ค่อยสบายวันนั้นก็เนื้อตัวไม่ค่อยได้แต่งใส่บาตรปุ๊บวันนั้นพระหนุ่มๆไปรับบาตร
0: พระวัดไหน
1: วัดนั่นแหละวัดเชตวันนั่นแหละ
0: oh.
1: พระหางแถวไปรับบาตรพอรับบาตรเสร็จแล้วปกติพระเขาไม่มองหน้าคนใส่บาตรซึ่งเป็นผู้หญิงเขามองแต่ละเขามองปลายเท้าเขานี่เวลารับบาตรหรือมองในบาตร
0: ครับ
1: วันนั้นพระองค์นี้ท่านเงยหน้าครับพอเห็นหน้านางสิริมาท่านที่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวย
0: พอตากระทบรูปเป็นยังไง
1: fallen in love with
0: oh.
1: ตกหลุมรักเลยชอบเลยครับ
0: โอ้ติดใจหลงไหล
1: ไม่ใช่ติดใจรักเลยอ่ะ
0: อ๋อเข้
1: าใจคำว่ารักไหมความรักในภูเขาจะกั้นขวางหน้าใช่ไหมฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้แม้เชียงใหม่ก็จะไปหานาง
0: โอ้สาธุ
1: โอ้
0: เ
1: ลยเอามันรักเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องธรรมีรัก
0: อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปกัน
1: ก็ไปกันเอาดิผมเปรียบเทียบให้ฟัง
0: ขัดใจมันถึง
1: ครับ
0: ว่าไป
1: นี่ก็คืออย่างนี้กลับไปกุฏิครับไม่ฉันข้าวซะแล้วท่านคุณเอาบาตรวางไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงเลย
0: โอ้เอาฝาบาตรปิดข้าวไว
1: ้แล้วตั้งไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงครับแล้วคิดว่าถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียนะนะเนื้อหนังมังสาเธอจะหอมอย่างนั้นนะเราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราคงมีความสุขกันจู๋จี๋หยอกล้ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมบอกนั่นแหละ
0: อ๋อนี่หลงไหลได้ปลื้ม
1: ได้ปลื้มโดยที่ไม่รู้ว่านางคนนั้นเวลาแกใส่บาตรแกพอขึ้นบ้านครับความที่กายแกเป็นลมตาย
0: โอ
1: ้พระองค์นี้นะไม่รู้ข่าวเลย
0: ไม่รู้ว่านางสิริ

0: มาสิ้นใจซะแล้ว
1: สิ้นใจแล้วพุทธเจ้าท่านก็ดูสิเอ๊ะพระองค์นี้ไม่ออกมาพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ด้วยล่ะตาธรรมดากับตาญาณและหูต่างพระองค์ท่านก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ออกจากกุฏิท่านรู้เชียว
0: ว่า
1: พระองค์นี้ไป
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นสั่งพระราชาเนื่องจากศพนี้เป็นของพระราชาเนี่ย
0: โอ้เพราะเป็นหญิงงามเมือง
1: สั่งพระราชาบอกงี้นะว่าให้เก็บศพหญิงคนนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมัตราสัง
0: อย่าเพิ่งเผา
1: ครับมันจะมัตราสังนอกจากไม่มัตราสังแล้วนะให้เอาศพไว้บนแคร
0: ่โอ
1: ้ปล่อยให้ศพเป็นสภาพของศพเป็นปกติของศพ
0: ครับ
1: แล้วบอกพระราชาบอกอีก7วันให้นัดคนในเมืองมา
0: ตั้ง7วัน
1: เป็นข่าวไม่มีใครรู้เลย
0: โอ
1: ้วันที่7ให้นัดคนในเมืองมาแล้วให้มาให้ประกาศว่าให้มาประมูลใครจะนอนกับนางสลิมาให้มาประมูลโดยราคาเริ่มต้น 4,000
0: โอ
1: ้นี
0: ่สมัยนั้น
1: แล้ววันที่7นะเมื่อคนไปแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ด้วยให้นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันเพลด้วย
0: โ
1: อ้ให้หมดพอถึงวันท่านเจ้าคุณครับ
0: เป็นไง
1: พระองค์นี้พอรู้จะไปเห็นจะเขาประมูลนางสลิมาก็ตื่นนอนครับ
0: โอ้องค์ที่ปล่อยข้าวบูดขาบาดเนี่ยนะ
1: ครับจัดแจงล้างบาดเช็ดบาดนะครับบาดสนิมกินแล้วไปเขาเดินอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเลยบทใหม่นี่ครับ
0: ครับ
1: พอไปนั่งเรียบร้อยฉันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาประมูลสิครับประมูลนางสลิมารอบแรกใครจะนอนกับนางสลิมาขอ 4,000
0: มีคนประมูลไหม
1: พอ 4,000 ปุ๊บนะพระองค์ก็สั่งให้นางสลิมาโชว์ตัว
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็นะ4คนก็หามแคร่ซึ่งเป็นศพนางสลิมาซึ่งนอนขึ้นอืดถืดอยู่บนนั้นน่ะ
0: ผ่านและเฟะและ
1: นะ
0: ฟอนเฟะ
1: คนมาแต่ละคนเบือนหน้าหนีไปถึงพุทธเจ้าพอผ่านคนก็ผ่านพระใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไปถึงพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกให้ผ่านพระช้าๆให้ได้ทั้งรูปให้ได้ทั้งกลิ่นให้ตามาสัมผัสรูปและกลิ่นเพื่อจะเป็นอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระองค์นั้นแล้วให้ทำเป็นเดินช้าๆให้อิดเอื้อนให้วางหาบ
0: องค์ที่กำลังหลงไหลได้ปลื้ม
1: เ
0: หม
1: ือ
0: นน
1: ั้นท่านเจ้าคุณพอไปถึงพอเจอนางสลิมาทำท่าอย่างนี้ครับนะยกปากมาปิดจมูกทำอย่างนี้เวียนกันไปนะจนสุดท้ายท่านคุณเหลือรอบสุดท้ายบาทหนึ่งก็ไม่มีใครเอา
0: โอ้จาก 4,000 เหลือ400ก็ไม่มีใครสอน
1: ไม่มี
0: สุดท้ายเหลือ4บาท
1: บาทเดียว
0: มาบาทเดียว
1: ไม่มีใครประมูลอ้าวรอบสุดท้ายให้ฟรี
0: โอ้ยกให้ฟรี
1: มาถึงพระองค์นั้นก็ทำอีท่านั้นแบบมาถึงองค์นั้นก็เหนื่อยแล้ววางแล้วก็ยืนคุยดัดหลงดัดหลังกันนะท่านเจ้าคุณครับ
0: เอาไหม
1: ไม่เอา
0: อ้าว
1: กลับไปวัดเป็นพระอรหันต์เลยครับ
0: โอ้เพราะซากศพนางสิริมา
1: แล้วท่านจะคุณลองคิดดูสิมันคุ้มค่ากับไอ้ที่ไม่ได้กินข้าว7วันนอนฝันหวานไหม
0: เพียงแต่ว่าตัดกามฉันทะตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นพระอรหันต
1: ์ครับนะนี่รักคาดหวัง
0: ครับ
1: รักพลาดหวัง
0: เป็นยังไงครับ
1: ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้หนึ่งโสกะ
0: ครับ
1: โศกปริเทวะร่ำไรนะ
0: คร่ำครวญ
1: คร่ำครวญจะต้องได้ให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนิวรเหล่านี้ปล่อยไปนะมันก็เกิดกรณีฆ่าผู้หญิงตาย
0: ครับ
1: แย่งผู้ชายมาครอง
0: บางทีก็ฆ่าผู้ชายตายบางครั้งพอพลาดหวังพ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: ผูกคอตายด้วยกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: อย่างนี้ก็มี
1: เยอะผมถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรักเพราะกามฉันทะพลาดหวังและคิดนานๆเข้าท่านคุณกลางคืนน่ะ
0: ครับ
1: อยู่คนเดียวไอ้พวกรักพลาดหวังเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาตายก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าคนเราคิดว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฟังเรื่องนี้แล้วนะก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตาย

0: ตายในผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียไหมได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
1: ก็ไม่สำเร็จอีก
0: เออถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะมาฆ่าลูกสาวตายเอาอยากได้กันนะใช่ไหมเออมึงฆ่าลูกกูตายไหมเอาสามคืนแรกมึงไปนอนกอดศพลูกกูหน่อยเนี่ยมึงอยากได้นักหนาและรับรองให้คุณมันจะเข็ดแล้วคนดูเนี่ยมันคนที่รู้ข่าวมันจะเข็ดว่าต่อไปจะไม่ทำ
1: เพราะเข้าถึงความจริง
0: ไอ้นิวรณ์คาดหวังเนี่ยท่านญาติโยมทั้งหลายถ้าจะเป็นหนุ่มสาวยิ่งรุนแรงใช่ไหมคนเราเนี่ยท่านคุณทำกามฉันทะไม่มีกินใจนะท่านสดใส
1: นึกถึงตอนที่ท่านญาติคุณเล่าเรื่องนางสิริมาแล้วพระองค์นี้ได้พบตอนสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: เป็นภาพของอสุภะ
0: ครับ
1: ความไม่สวยไม่งามนึกถึงความในแหล่ตอนหนึ่งท่านอาจารย์ลุตาเปรย์เยื่อไม้ท่านว่าไว้อาตุรังอสุจิงปูติงญาติโยมชายหญิงจงดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังดูหรือพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคนหมู่พาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้ากังวลพะวงว่าจะเอามรรคผลจากสังขารที่ไม่ทานทนแต่ว่าเมธีชนท่านไม่อาลัยจะอุปมาสังขารเราก็เหมือนกับบ้านเรือนยาเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงดิทวาต่อมก็จะมีอีก
0: ครับผมจำได้ว่าท่านเจ้าคุณเคยแหล่ในแหลกปลอบจิต
1: ครับ
0: มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านคุณเข้าคร่าว
1: ว่า
0: ที่เมื่อตัวเราตาย
1: อะไรเล่าติดผัวเมียญาติมิตรเขาตามไปด้วยหรือไม่รักกันปานกรีนก็มากลับกลายแต่พอเราตายก็พากันเกลียดกันกลัว
0: เมื่อแรกรักกัน
1: ข้าวมันแกงไก
0: ่มันช่างชื่นใจจริงหนอทูลหัว
1: แต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว
0: เกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมา
1: คิดดูหน้าขันเราท่านย่อมทราบ
0: แต่ไม่เข็ดหลาบก็บ้างเลยพับผ่า
1: ความจริงประจํามีอยู่ตำตาแต่ไม่เห็นระอากันเสียบ้างเลย
0: ความจริงก็มองกันดูความจริงเราไปงานศพกันเยอะการมีของเนี่ยอยู่กันพอประมาณประมาณนะไม่ต้องไปให้เขาอะไรนะเพราะฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นตัวแก
1: ้ครับ
0: ท่านเจ้าคุณเห็นไหมครับทำไมโบราณเนี่ยเขาจึงตัดวิธีการตัดนิวรณ์เรื่องกามฉันทะนะหนึ่งไปงานศพให้ทุกคนดูศพเสียสองเวลาจะเผาทำไมต้องงัดหีบศพให้เจ้าภาพดู
1: ครับ
0: ก็เขารักคนของเขาอย่างนั้นแต่พองัดศพมาเนี่ยจะต้องเอาผ้าพาดใช่ไหมครับเขาเรียกบางสกุลอะไรก่อนเผา
1: ครับ
0: เมื่อบางสกุลก่อนเผาเอาผ้าพาดผมถามว่าที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะฮะที่ว่ารักกันปานจะกลืนกินจะตายเนี่ยเขาจึงเปิดศพพอเปิดศพแล้วจิตมันกลับครับ
1: โอ
0: ้แล้วเดินลงจากเมนเนี่ยไม่มีใครอาลัยศพเลย
1: เขาเรียกว่าเกิดการพลิกจิตคิดใหม
0: ่ครับไอ้กามฉันทะเนี่ยทั้งคาดหวังพลาดหวังเนี่ยให้มันเป็นกลางอยู่กันเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
1: ถ้าสละสลัดตัดใจได้ไม่ลุ่มหลงในแหล่ก็ว่าไว้อีกตอนหนึ่ง
0: ว่า
1: ตัดความรักคือราคะ
0: ครับ
1: หักโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน
0: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องประคองจิตในนิวรณ์ข้อแรกนะให้เรารู้วันหนึ่งร่างกายสังขารก็มีอันนะกายนี้เป็นของไม่ยืนยง
1: ครับ
0: ดำรงเพราะของเน่าเปื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน่าเกลียดถูกเบียดเบียนเปลี่ยนแปลแน่นอน เป็นของอันหมู่หนอนต้องชอนชัยถ้าอย่างนี้

0: ภาวนาอย่างนี้ได้มันจะเลิกหลงกามฉันทะมันจะหายไป
1: ครับ
0: ข้อที่สองคนที่นิวรณ์เตือนคือพยาบาท
1: ครับ
0: เหตุที่ทำลายความสุขของมนุษย์คือพยาบาทใช่ไหมครับ
1: ครับจองเวร
0: จองเวร
1: ผูกใจเจ็บเรียกอีกอย่างว่าอาฆาตก็ได
0: ้เขาเรียกโทสักขิแปลรูปเป็นพยาบาท
1: ครับ
0: มีโทสะไม่ชอบใจใครทะเลาะกับใครนะฮะกลับมากลายเป็นโทสะกับพยาบาทเพราะฉะนั้นมานอนนึกถึงความพยาบาทมันจะเปลี่ยนแผนเรื่องท่า
1: ครับใจจะไม่สงบ
0: ครับท่านจะคุณลองคิดคนลงทะเลาะคนอื่นมานะครับถ้าโทสะคิดมันเผาไหม้นะครับกลับมานอนนั่งนอนคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีคำว่าท่า
1: มีท่า
0: ถ้ามันทำเราเราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันนะจะมาฆ่าเราเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุขนอนพลิกไปพลิกมาคนที่นอนพลิกไปพลิกมาท่านคุณผมสังเกตว่าทำไมมันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันมีไฟอยู่ข้างล่างท่านคุณเคยปิ้งปลาไหม
1: เคยครับสมัยก่อน
0: ปิ้งปลาเป็นบนนะบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไหม
1: ครับ
0: ปลาเป็นไงครับพอมันร้อน
1: มันจะงอ
0: มันดิ้นมาทางนี้ก่อน
1: ครับแล้วมันก็ไหม
0: ้พอทางนี้ร้อนอีกเริ่มไหม้อีกมันจะดิ้นมาทางนี
1: ้ครับ
0: ดิ้นไปดิ้นมาแทนที่จะไหม้ข้างเดียวมันไหม้สองข้าง
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันท่านคุณเวลาเกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีใครนอนหลับสักคน
1: เพราะว่าใจมันเดือด
0: พลิกไปพลิกมา
1: ครับมันไม่มีความสุข
0: ไม่มีความสุขเพราะไฟพยาบาทมันกำลังเผาพลิกไม่ใช่หาความเย็นนะครับถ้าหาความเย็นต้องพลิกจิต
1: ครับ
0: วิธีการพลิกจิตไม่ยากท่านคุณ
1: ทำไง
0: ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาบทง่ายๆสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมอเวราเป็นไงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่ามีเวรต่อกันและกัน
0: ถ้าภาวนาอย่างนี้นะถามว่าดับพยาบาทนิวรณ์ได้ไหมดับได้ไหม
1: ดับได้สนิท
0: อัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยดับไหม
1: ดับ
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยดับไหม
1: ดับ
0: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งสิ้นเถิดดับไหม
1: ดับ
0: ก็บทนี้แหละครับ
1: นี่แสดงว่าพรหมวิหารธรรมมาหนุนเนื่องอยู่ในใจ
0: ครับภาวนาคำพูดนี้นะจะเกิดผล3ประการท่านคุณ
1: ประการที่1
0: ปากสวย
1: ปากสวย
0: หน้าใส
1: หน้าใส
0: ใจสุข
1: ใจสุข
0: ท่านคุณลองดูปากโยมเวลาเขาภาวนาสัพเพสตาปากสวยไหมฮะ
1: สวย
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายปากสวยหน้าใสใจสุข
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ภาวนาอย่างนั้นสิครับ
1: ภาวนาว่า
0: สัพเพศัตรู
1: สัพเพศัตรู
0: ใครไม่ถูกกับกูให้มันอิบอ๋อยอิบอ๋อย
1: อย่างนี้มันไม่ใช่พรหมวิหารนี่มันพรหมวินาศ
0: ก็ใช่สิ สัพเพศัตรูใครไม่ถูกกับกูคอยมันวอดวอยวอดวอย
1: โอ้ดีแช่งเลยนะ
0: บางคนภาวนาจริงท่านคุณ
1: ครับ
0: ภาวนาจริงแต่ใจมันไม่จริงแล้วก
1: ็แถมตรงนี้นิดหนึ่ง
0: ว่า
1: เราจะมีความสุขถ้าทุกคนมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาน้ำใจงามกรุณาติดตามช่วยเหลือมุทิตาเอื้ออารีอุเบกขามีใจเป็นธรรมเมตตานะแก้โกรธ
0: ครับ
1: กรุณาแก้เกลียด
0: ครับ
1: มุทิตาแก้เครียดอุเบกขาแก้เขาดีอย่างเงี้ยจะกำจัดนิวรณ์ที่ว่าได
0: ้โอ้เพราะฉะนั้นพรหมธรรมจึงเป็นตัวกำจัดพยาบาทได้เด็ดขาด
1: ครับ
0: เมื่อกำจัดพยาบาทได้แล้ว

0: แล้วนะก็มีอานิสงส์แสดงว่าพระพุทธธรรมนั้นมีอานิสงส์ถึง11ประการนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลับก็เป็น
1: สุข
0: ตื่นมาก็เป็น
1: สุข
0: นอนก็ไม่ฝัน
1: ร้าย
0: น่าจะไม่ฝันร้ายแล้วผิวพรรณวันนะ
1: ผ่องใส
0: เพราะได้นอนเยอะ
1: ครับ
0: นะผิวพรรณวันนะผ่องใสแล้วเป็นที่รักของ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: นอกจากนั้นแล้วไปไหนไม่ต้องสาตราและ
1: อย่าพิษ
0: คนไม่ถูกคนเนี่ยอย่าไปไม่ถูกเขานะให้ท่านญาติโยมจำไว้มิตรพันคน
1: น้อยไป
0: ศัตรูหนึ่งคน
1: มากไป
0: ถูกต้องมิตรพันคนเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับผมก็ท่านคุณเนี่ยฮะไปเทศกันมาทั่วประเทศแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เดินเดินไปไหนเนี่ยเคยเจอคนที่เราไปเทศมาบ้างไหมในเมืองไทยอ่ะนานๆเจอสักทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่จะจำหน้ากันได้เนี่ยที่ชอบเราอ่ะแล้วมิตรตั้งร้อยคนผมถามได้คุณว่าไอ้มิตรหมื่นคนเนี่ยเคยเขียนจดหมายไปขวาดเมนหน่อยสิ
1: ทำไม
0: จบแล้วจะไปพบกับหลังเมนหน่อยสิครับผม
1: อ้าวมิตรชัยประชาโน่นตายไปหลังสุรพล
0: แต่ศัตรูหนึ่งคนมากไปไหม
1: มากไป
0: เพราะศัตรูเป็นเงาตามตัว
1: มัน
0: เพราะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครศาสตราและยาพิษเนี่ยนะท่านสุภุนมันมาเพราะศัตรูใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งกับเมียอย่าไปทะเลาะ
1: โ
0: อ้เมียเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศัตรูใกล้ชิดและเป็นมิตรใกล้ตัว
1: ครับ
0: อย่าทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
1: ่โอ
0: ้ทะเลาะกับเมียเนี่ยนะหาเรื่องตาย
1: ครับ
0: ผมว่า
1: เดี๋ยวขออีกครั้งเถอะที่ว่ามาเมื่อกี้ขออีกครั้ง
0: อย่าให้ทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
1: ่โอ้โยมโยมมีกระดาษทิชชู่บ้างไหมมีไหมโยมใครมีกระดาษทิชชู
0: ่
1: ควักหน่อยมีไหมขอกระดาษทิชชู
0: ่เอามาทำไมอ่ะ
1: มีเปล่าโยมบอกเปิดกระเป๋าน่าจะมีเอาดีแล้วละโยมมีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องมาถวายพระหรอก
0: เราจะเอามาทำไมอ่ะ
1: เอาเช็ดหูโยมและเลือดไหลซิบเพราะคำคมมันบาด
0: ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเมียทะเลาะกับผัวเนี่ยอันตรายไหมท่านคุณ
1: อันตราย
0: อันตรายคนใกล้บ้านทะเลาะกันอันตราย
1: เขาจึงบอกว่าอย่างนี้ไงทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
0: ทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
1: ทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุด
0: กับพ่อแม่ยากที่สุด
1: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
0: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
1: ทะเลาะกับเมียเพลียที่สุดทะเลาะกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้างเคียงที่เป็นหอกข้างแคร่อย่างที่พระเดชพระคุณว่าม
0: ันจะไปทะเลาะกับใครคนท่านคุณโยมเขาถือแก้วน้ำมาเนี่ยท่านคุณเห็นแก้วน้ำไหมถ้วยน้ำชาเนี่ยมันมีกี่ชั้น3ชั้นใช่ไหมท่าน
1: ครับ
0: มีถาดรองอันนึงเขาเรียกกี
1: ่ครับ
0: มีถ้วยน้ำชาอยู่3ชั้นผมถามว่า3ชั้นเนี่ยมันทะเลาะกันไหม
1: ไม่ทะเลาะ
0: ทะเลาะตะกี้ถือมาเนี่ยเสียงทะเลาะกันมาเชียวผมจะทำให้ดูนี่มาอย่างนี้เนี่ยท่านคุณ
1: อ๋อ
0: ทะเลาะกันมาเชียว ผมถามว่าถ้าไอ้ข้างล่างแตกเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ชุดไหน
1: มันก็ขาด
0: ถ้าไอ้ข้างตรงนี้แตกฝาข้างล่างจะไปอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ที่พูดเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่า
0: น้ำชามันหมดด้วยพอดีเลย
1: แสดงว่าน้ำชาท่านหมด
0: ไม่ใช่ท่านคุณลองคิดดูนี่พ่อแม่ลูกเมียชุดเดียวกัน
1: ครับ
0: อย่าทะเลาะกัน
1: มันจะขาดชุด
0: แล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะผลที่สุดก็โดนเขาทิ้งคนทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยคนอื่นมันทิ้งหมดแหละท่านไปดูคลังที่วัดสิครับไอ้ถ้วยที่มันทะเลาะกันแบบนี้ที่ไต่สองใบเนี่ยไม่มีใครเขาใช้นะสมภารไปไว้ในคลังเพราะคนเราเกิดมาถ้ากลัวศาสตรายและยาพิษอย่าทะเลาะกัน
1: ครับ
0: ให้อภัยกันวิธีการไม่ทะเลาะคือว่า 1. ถ้าผิดต่อเขารีบไปขอโทษ
1: อ๋อ
0: 2. ถ้าเขาโทษแล้วเขาขอโทษแล้วรีบยกโทษให
1: ้โอ้ขอโทษกับยกโทษ
0: ครับอภัยโทษ
1: ครับ
0: คนขอโทษเขามาขอแล้ว
1: ต้องให้
0: เราต้องให้อภัยเขา
1: ครับ

0: ที่ยากลำบากจังความพลาดพลั้งความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน
1: ครับ
0: การผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การรู้จักให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา
1: ปะโถท่านคุณลองคิดดูสิหลวงพ่อองค์หนึ่งมีปั้นน้ำชาจีน
0: ครับ
1: เอามาจากเมืองจีนครับวันวันหนึ่งก็นั่งกินชาเช็ดถูเอาเลี่ยมทองรักจังเลยไอ้ชุดเนี้ยเมื่อรักชุดนี้แล้วนะไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งเด็กเอ้ยอย่าเอาผงซักฟอกล้างนะเดี๋ยวที่มันจับกาเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดและกินน้ำชาถ้วยอื่นบ้านอื่นไม่อร่อยท่านทุกคน
0: โอ้
1: ไปไหนนะก่อนจะเปิดปิดห้องนะต้องไปมองมันหน่อยเป็นที่รู้กันของลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อชอบชุดน้ำชาชุดนี้
0: โปรดมากโปรดเป็นพิเศษ
1: วันหนึ่งนั่งอยู่หน้ากุฏิเสียงข้างในกุฏิเด็กไปทำความสะอาดเสียงดังเพ้งหันไปถามเอ้ยอะไรแตกวะลูกศิษย์คานมาจากในกุฏิร้องไห้ร้องไห้มาเลยท่านคุณมากราบหลวงพ่อสะอึกสะอื้นหลวงพ่อครับผมทำปั้นน้ำชาของหลวงพ่อแตกแล้วครับหลวงพ่อจะลงโทษยังไงก็เอาเถอะครับ
0: มาสารภาพ
1: สารภาพแล้วจิตใจหวั่นไหวมากหลวงพ่อตบเปรี้ยงเลยครับตบเปรี้ยงเลยแต่ไม่ใช่ตบเด็ก
0: ตบอะไร
1: ตบเขาเปรี้ยงเลยแตกซะได้ก็ดีไอ้ฮาเพราะไอ้น้ำชาชุดนี้นะทำให้กูเป็นกังวลเพราะไอ้ถ้วยชุดนี้ทำให้กูเป็นกังวล
0: ม
1: ั
0: ดขาดอิสระ
1: ต่อไปนะกูไม่ต้องสั่งอะไรแล้วมันแตกไปแล้ว
0: เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นมานาน
1: แล้วผมถามว่าเด็กคนนั้นมันจะชื่นใจไหม
0: ชื่นใจ
1: พอโทรเหมือนกับคนกำลังร้อนใช่ไหมครับฝนตกลงมาเนี่ยนะมันชื่นใจ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครไม่เคยประชุมถามไอ้ที่คนไทยเราทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างทางได้ไหมที่เขาทะเลาะกันกลางเมืองเนี่ยหลายปีมาเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะโดนสัตรา
0: ครับ
1: สัตราจะเป็นมืดเป็นมีดเป็นปืนก็ได้สองโดนยาพิษเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอย่าทะเลาะกับใครตายง่ายกว่า
0: อ๋อแล้วแต่เขาจะเอามาให้
1: โยมเนี่ยนะ
0: ใส่อะไรมาก็ไม่รู้
1: อย่าไปทะเลาะกับโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยนะฮะไม่รู้นะว่าอะไรเมื่อไม่รู้อะไรกินเข้าไปตายแล้วใครจะพิสูจน์ล่ะครับเนี่ยอาหารเกินไปคันรถเงี้ยแล้วเขาก็วิจัยว่าชอบกินอะไร
0: ครับ
1: นั่นแม่ครัวที่บ้านเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับมันเด็กรับใช้อ่ะไม่โดนสตรายาพิษก็โดนน้ำลายมันดุมากๆใช่ไหมท่านคุณเฮ้ยทำไมช้าเดี๋ยวมันไอ้กันอ่ะดุกูบ่อยๆใช่ไหมกูไม่มีทางไปใช่ไหมทำกับข้าเสร็จก่อนจะเอาข้าให้แล้วครับ
0: ทำไง
1: ถุยกวน
0: ๆ
1: มึงด่ากูมึงก็กินน้ำลายกูบ้างล่ะ
0: อ๋อเพิ่มความอร่อย
1: เหมือนแมวเนี่ยท่านคุณใครตีแมวบ่อยๆเนี่ยนะโบราณอ่ะเอาเถอะ
0: เป็นไง
1: มันไปไหนไม่ได้วิธีการแก้แค้นของแมวคืออะไรมั้ยขึ้นหลังคาขี้บนหลังคา
0: โอ
1: ้ขี้บนหลังคาแล้วเวลาฝนตกมามึงต้องกินน้ำขี้กูบ้าง
0: โ
1: อ้เพราะฉะนั้น
0: นี่แมวอาฆาต
1: ที่เขาเรียกอะไรแมวขี้รถหลังคา
0: ครับ
1: ถ้าไม่ตีมันมันไม่ขี้รถหลังคาม ึงตีกูบ่อยใช่ไหมคนโบราณจะรู้ว่าถ้าการเป็นเด็กวัดมันจะขี้รถชานเตาไฟใช่ไหมท่านแมวเนี่ยท่านคุณผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะชานเตาไฟเนี่ยช้าต้องมีขี้แมวเอาสังกะสีไปปิดนะมันเอาหัวดันเพราะอะไรเด็กวัดไปเตะมันเพราะมันเป็นแมวขี้เลื้อน
0: ครับ
1: มึงเตะกูใช่ไหมกูจะต้องล้างแค้นกูขี้รถเตาไฟกูสู้มึงไม่ได้แล้วพอขี้รถเตาไฟเสร็จแล้วพอเราจุดไฟปุ๊บนะชานเตาหักเพราะนี่คนนะแม้แต่เล็กกว่าเรานะอย่าไปทะเลาะกับมันจิ๊กโกงจิ๊กโกใจเย็นๆปั่นปุ๊บปั่นปัดหนูขับรถเบาๆหน่อยนะป้าไปลูกเข้าใจนอนไม่หลับนะลูกนะแบบฝากมือเรียกไม่ใช่เอ้ยขับเบาๆสิมันจะตรงท่อไปหาเตี๋ยมึงเหร
0: อหาเคอีโง
1: ่นั่นแหละอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันกล้าทะลวงท่อได้เนี่ยนะมันก็กล้าทะลวงท้องเราเหมือนกันเพราะฉะนั้น ไอ้นิวรณ์ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญ

0: คุณครับเวลามีน้อย
1: โอ้
0: เทศกันแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรนะ
0: เทศแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงเล่าเทศก็เทศดิกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวดิ
0: เคยกินก๋วยเตี๋ยวมั้ย
1: เคย
0: กินก๋วยเตี๋ยวมันมีแบบกินแบบโง่กับฉลาด
1: โอ้กินก๋วยเตี๋ยวนี่กินโง่กับกินฉลาด
0: บางคนกินแบบโง
1: ่เอ้ากินโง่กินยังไง
0: ก็พอก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บการลูกชิ้นไว้ปากชามข้างหนึ่งการเนื้อไว้อีกข้างหนึ่งเล่นเส้นก่อน
1: โอ
0: ้กะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะกินเนื้อ
1: ครับ
0: แล้วลงท้ายด้วยลูกชิ้นนี่กินแบบโง่
1: ๆครับ
0: โง่นะ
1: อ้าว
0: ถ้าเกิดกินเส้นไปหมดแล้วนะเกิดใครเขาตีกันข้างโต๊ะเราน่ะเราต้องลุกไหม
1: ครับ
0: ลุกไหมหนีไหม
1: ลุกหนี
0: แล้วเนื้อกับลูกชิ้นจะไปอยู่กับใคร
1: อยู่ในชามมันแหละ
0: อด
1: เพราะฉะนั้นต้องกินลูกชิ้น
0: กินฉลาดเจอก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินลูกชิ้นก่อนเพราะมันแพงเอาของดีๆไปไว้ในท้องก่อนกินเนื้อต่อมากินเส้นต่อมาถ้าเหลือเวลาเอาน้ำมันเทศก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: โอ้ครับจึงบอกว่าถ้าเวลาน้อย
0: ให้กินเนื้อ
1: ถ้าเวลาเหลือ
0: ให้กินน้ำ
1: ตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ
0: เหลืออีกเอาเถอะนิมนต์ท่านเจ้าคุณได้สรุปสารธรรมในข้อที่ท่านคุณได้แนะนำโยมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อนุโมทนากัน
1: โอ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้ช่วยเมตตาอธิบายขยายความสาระเรื่องราวให้ญาติโยมได้สดับแบบธรรมะบันเทิงญาติโยมทุกท่านคนเราจะมีความสุขนอกจากยังมีนิวรณธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วประการต่อมาสุขภาพทั้งเรื่องกายเรื่องใจดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าอย่าให้กายวิปริยาให้จิตวิปราชผู้สูงวัยต้องอย่านอนดึกดื่นต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาย่อๆไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอย่าฝืนสังขารจะทำอะไรอย่าไปนึกว่าเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงเหมือนแต่เดิมมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยอย่าดื่มทานของเป็นพิษได้แก่สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรามีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืน114ปีอีกคนหนึ่งอายุ105ปีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคนดำเนินชีวิตอย่างไรจึงอายุวัฒนาสถาพรงั้นเขาบอกว่าเขาก็ดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาพยาบาทก็อาจจะถึงกับเก็บอะไรท่านทั้งหลายก็นึกต่อเอาเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุนเนื่องอยู่ในใจให้มากประการต่อมาอย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้านให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เอาอารมณ์เสียๆของคนอื่นมาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้เพราะบางทียาผิดก็มีเขาจัดให้ผิดก็กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและที่สำคัญผู้สูงวัยจะต้องระวังยา4อย่าให้ได้คืออย่ารอให้ป่วยแล้วจึงไปหาหมออย่ารอให้ท้อแล้วจึงหากำลังใจอย่ารอให้ทุกข์แล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่ารอให้สงัดแล้วจึงคิดทำสมาธิอะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งประการต่อมาอันนี้สำคัญยิ่งมันออกกำลังกายกายกับใจเป็นของคู่กันคนมีสุขนั้นใจต้องสงบใจต้องไม่ฟุ้งซ่าน แต่

0: ร่างกายต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นมันยึดเดินไม่ได้เพราะนั้นต้องหมั่นออกกำลังกายและขวนขวายในเรื่องบุญกุศลดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภแล้วว่าต้องหมั่นสวดมนต์ต้องหมั่นไหว้พระเป็นการทำดีไว้ให้ลูกทำถูกก็ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่เรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบท่านทั้งหลายบุญนั้นบางท่านก็นิยมทำบุญประจำวันบางท่านก็ทำบุญประจำสัปดาห์บางท่านทำบุญประจำเดือนบางท่านทำบุญประจำปีบุญประจำวันเช่นก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตาตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรเป็นประจำนี่เรียกว่าบุญที่คุ้นชินบุญประจำสัปดาห์ห่างออกมาหน่อย7วันทำครั้งหนึ่งทุกวันพระวันธรรมัสวนะก็เข้าวัดบำเพ็ญทานศีลภาวนาบุญประจำเดือนนี่ก็ห่างออกมาอีกเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเช่นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระวันธรรมัสวนะซึ่งเดือนหนึ่งจะมี4ครั้งบ้างนานๆก็มี5ครั้งบุญประจำปีเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรุษศาสตร์สงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นเข้าพรรษาออกพรรษาบุญเหล่านี้เรียกว่าบุญติดตัวบุญตั้งตัวแล้วก็บุญตามตัวบุญติดตัวชีวิตเราเนื่องในบุญเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาที่เราสร้างสมอบรมไว้แต่อดีตชาติติดตัวเรามาบนตั้งตัวบนที่ทำในปัจจุบันเรียกว่าอัตถจริยาอัตตสัมมาปณิธิอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอัตตสัมมาปณิธิการดำรงตนอยู่ในฐานะภาวะที่ชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและบนตามตัวที่จะติดตามเราไปในภายภาคหน้าก็ได้แก่ทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราสร้างเองบุญจึงเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งถึงสุขาวดีทำให้อยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อาลัยทำให้อยู่มีผู้ประทากทำให้จากมีผู้ประถมทำให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายทำให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังที่อาตมภาพทั้งสองได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดเบื่อหรือว่ากังวลนะคะจงยิ้มหรือว่าทำให้ใบหน้านั้นเบิกบานแม้ในสถานการณ์เช่นนั้นก็จะทำให้ความเครียดนั้นลดลงได้นะคะเพราะว่าการยิ้มนั้นเป็นอุบายคลายความเครียดที่เห็นได้ไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามค่ะไม่เชื่อก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสังวาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้บางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกเ าได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเองสำคัญการทดลองสำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าลองไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราได้อะไรจากการทดลองบ้างก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking แม้ว่าจะจบด้วยการทดลองสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องใช้เวลามาลองสะท้อนคิดนึกถึงประสบการณ์การทดลองที่เกิดขึ้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรและมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างปกติเวลาที่เราใช้กระบวนการดีไซน์ thinking ในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราสามารถเก็บฟีดแบคให้กับตัวเองได้ฟีดแบคคือของขวัญ นะคะไม่ว่าของขวัญ นั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของขวัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นในการเก็บฟีดแบ็กค่ะเราสามารถเก็บข้อมูลได้3ส่วนส่วนแรกคือ I like ส่วนที่2คือ I wish ส่วนที่3คือ I wonder เรามาเริ่มต้นจาก I like กันก่อนค่ะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับประสบการณ์นั้นๆเนาะถ้าเราได้ลองอาชีพอะไรได้ลองงานอะไรได้ลองฝึกงานอะไรแล้วเราลองนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกับประสบการณ์นั้นบ้างก็เป็นฟีดแบ็กส่วนที่1ที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะพี่หมอปิงบอกว่าการทำงานเพื่อสังคมการได้ช่วยคนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกใจฟูมากตอนที่เป็นคุณหมอหรือแม้กระทั่งตอนทำงานวิจัยเองเนาะทำให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีความสุขกับงานที่เขาทำคือการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดที่ทำให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันอาจจะเป็นการทำงานเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นหรือมีบทบาทในการที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในมิติต่างๆสถานที่หนึ่งคือสิ่งที่เราชอบประสบการณ์ที่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันที่สองคือ I wish เนาะ I wish คือเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากทำให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะตอนที่พี่หมอปิงทำงานวิจัยพี่หมอปิงก็แชร์ว่าพอทำงานวิจัยเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเราเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในงานชิ้นใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่เหลือเกินมองไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เกิดขึ้นคืออะไรแม้ว่างานวิจัยนั้นจะถูกขับเคลื่อนสังคมก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งการจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพมันทำให้ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ามีแพชชั่นกับงานนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่างานที่พี่ปิงอยากทำอาจจะเป็นงานที่มีแอคชั่นชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้เห็นผลงานในระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการที่พี่ปิงจะเอาไปออกแบบงานที่ตัวเองอาจจะชอบได้เช่นเดียวกันนะคะมี I like สิ่งตัวเองชอบแล้วมี I wish สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะการทดลองทุกอย่างจะนำมาซึ่งคำถามเนาะ I wonder นะคะคือมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิงเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราหรือเปล่าเริ่มมีคำถามเนาะว่าการทำงานที่ได้ช่วยคนโดยเอาเครื่องมือทางธุรกิจหรือ business model ต่างๆเข้ามาประกอบเนี่ยมันจะทำให้เขาสนุกกับงานเหล่านี้มากขึ้นไหมคำถามนี้ก็เป็นที่มาของการทดลองที่พี่หมอปิงเริ่มไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองเริ่มเข้าไปทำงานเป็นพนักงานประจำกับธนาคารที่เริ่มเอาเทคโนโลยีแล้วก็ business model ต่างๆมาหาทางที่จะออกแบบโซลูชันใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเชิงการช่วยเหลือสังคมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองผ่านการพบหมอ telemedicine ต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าการทดลองมันเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนอะไรที่ชอบอะไรที่อยากที่จะพัฒนาแล้วก็สุดท้ายคือเรามีคำถามอะไรที่จะทำให้เราต้องไป explore ต่อต้องออกแบบการทดลองต่อๆไปเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเลยเนาะ I like ชอบอะไร I wish มีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคือ I wonder มีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบจากการทดลองนี้และเราอยากที่จะออกแบบการทดลองใหม่เพื่อหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถรีเฟล็กตัวเองสะท้อนคิดถึงประสบการณ์ในการทดลองของเราได้ดีขึ้นนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะ I like I wish I wonder ให้น้องๆลองไปใช้ในการสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ

ในวิชานี้เราพูดถึงกระบวนการมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของกรอบความคิดหรือว่าเรื่องของ mindset อย่างมากนะคะสิ่งที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ดีคือการที่เรามีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า growth mindset นะคะ growth mindset เป็นแนวคิดของอาจารย์ท่านนึงที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะที่มีชื่อว่า Carol Dweck ค่ะกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset คืออะไรนะคะ growth mindset คือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมีตัวอย่างมากมายในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นในอดีตเราอาจจะมองว่าการที่นักเรียนคนนึงจะมีวินัยได้เนี่ยอาจจะต้องไว้ผมสั้นมีทรงผมที่ชัดเจนเลยต้องวัดกี่เซนนะคะแต่ว่าอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราอยากให้นักเรียนมีทรงผมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้เขามีวินัยหรือเปล่าซึ่งคำถามที่เราอาจจะตั้งในมุมที่เปิดใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้ววินัยสามารถสร้างได้ด้วยวิธีไหนบ้างมันอาจจะเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างหรือการมีบททดสอบอย่างให้น้องๆทำเพื่อให้เขาได้ฝึกความอดทนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นการไว้ทรงผมในแบบที่เราเคยทำมาในอดีตเพียงอย่างเดียวนะคะการที่เราเปิดใจแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ๆกับสถานการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เราเห็นมุมมองต่างๆในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะGrowth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะคะคือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับ Growth Mindset นะคะเราเรียกว่า Fixed Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบยึดติดเชื่อในความเชื่อเดิมๆมองว่าปัญหาที่มีเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างรอบตัวที่อาจจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นปัญหารถติดในสังคมปัญหามลภาวะในสังคมเราอาจจะบอกโอ้โหเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันมานานมากเลยไม่มีทางแก้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มี fixed mindset อาจจะมองปัญหาเหล่านี้แบบนี้มองว่าเราคงต้องอยู่กับมันตลอดไปเนาะแต่คนที่มี growth mindset ก็อาจจะตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีวิธีการจัดผังเมืองใหม่ๆที่อาจจะทำให้ปัญหาโครงสร้างทั้งมลภาวะหรือรถติดแบบนี้มีทางแก้ในอนาคตก็ได้การตั้งคำถามแม้ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมาทำให้เรามีทางเลือกต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตันนะคะหรือว่าตัวอย่างในโรงเรียนค่ะเรามักจะเห็นตัวอย่างในอดีตที่เราต้องการที่จะพัฒนาวินัยของเด็กๆผ่านการตัดผมเนาะน้องๆจะมีทรงผมประจำเด็กผู้ชายจะต้องยาวกี่เซนเด็กผู้หญิงจะต้องถึงหูเท่านั้นซึ่งมันเป็นแนวทางที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยความเจตนาที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆมีวินัยเรียกว่ามีหลักการในการยึดติดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่เนาะการสร้างวินัยก็อาจจะทำได้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีทางเลือกต่างๆอีกมากมายที่จะพัฒนาวินัยของเด็กคนหนึ่งได้การตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้น Fix กับ Growth Mindset คือการมองโลกและการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างกันวิธีหนึ่ง Fix Mindset อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายึดติดรู้สึกว่ามันกดดันมันเปลี่ยนยากบริบทมันเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะสร้าง Growth Mindset กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสมีอิสรภาพในการที่เราจะคิดสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์ที่เจอมากขึ้นค่ะการมีกรอบความคิดแบบยึดติดหรือว่า fixed mindset ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราปิดโอกาสในการหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะหากน้องๆย้อนกลับไปถึงกระบวนการ design thinking ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น heart head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ design thinking ค่ะเริ่มต้นจาก heart ก่อนนะคะการทำความเข้าใจ growth mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ๆเราอาจจะมีแนวคิดในอดีตว่าอาชีพที่ใช่คืออะไรอาชีพที่ไม่ใช่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจทำความเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆในการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นในขั้นตอนของ Head นะคะ Growth Mindset ก็อยู่ในจุดสำคัญตอนที่เราพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนั่นเองเนาะบางครั้งเรายึดติดกับทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในใจแต่ว่ากรอบความคิดแบบตบโตหรือว่า growth mindset ก็จะช่วยให้เราคิดทางเลือกได้มากขึ้นพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากทางเลือกที่คิดได้หนึ่งอันเนี่ยมันมีอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะ
growth mindset ในขั้นตอนของแฮนนะคะคือการกล้าล้มกล้าลุกกล้าเรียนรู้ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นการเสียโอกาสมองว่าฟีดแบ็กคือของขวัญเช่นตัวอย่างของพี่หมอปิงแล้วก็พี่ยีราเป็นต้นค่ะเมื่อเราเจอปัญหาค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองได้2แบบและการพูดของเราก็อาจจะเปลี่ยนโลกเราอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะเป็น growth mindset framework ที่อาจจะทำให้น้องๆสามารถปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดกับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไงแล้วเรามันรู้สึกปิดกั้นนะคะลองเปลี่ยนไป

ประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามที่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนี้ค่ะเช่นเวลาที่เรามีฟิกซ์มายด์เซตนะคะแล้วเราเจอปัญหาเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดนะคะทุกคนเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ๊ยโชคร้ายจังเลยทำไมต้องเกิดมาเจอโควิดพอดีนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่มีgrowth mindset เนาะเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงบ้างการที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดมันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะดิจิตอลใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆช่วงเวลาที่เราเรียนในช่วงโควิดเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมของอาชีพหรือสายงานที่ทำเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งนาน 4-5 ปีปรากฏว่าทำงานสายนี้ไม่ชอบเลยถ้า fix mindset เรามองปัญหานี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแย่จังเลยทำไมเราเรียนอันนี้มาตั้งนานทำไมเราไม่รู้จักตัวเองมา4ปีที่แล้วสายไปแล้วล่ะเสียเวลาชีวิตไปตั้ง4ปีอยู่ในมหาลัยเรียนมาแล้วไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าไม่เป็นไร4ปีนั้นเราก็ได้พัฒนาทักษะอื่นๆแต่ว่ามีอะไรอีกไหมนะที่เราจะสามารถมาเพิ่มเติมให้กับตัวเองมีทักษะอะไรที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เราเป็นคนที่พร้อมมากขึ้นประสบการณ์ที่มีในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาเสมอไปแต่อาจจะทำให้เรามีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะหรือในมุมมองเดียวกันนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหาอาชีพอะไรดีทำงานอะไรดีรู้สึกตันทำไมคนอื่นมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเป็นนักดนตรีรู้แล้วว่าอยากจะเป็นหมอนะคะทำไมเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำไมเราคิดไม่ออกทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือการมองสถานการณ์แบบคนที่มีฟิกซ์มายด์เซตเนาะถ้าสมมติเราใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้าไปในสถานการณ์นี้เราจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะต้องเริ่มเดินออกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มหางานหรือว่าอาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะคะการมองโลกแบบ fixed mindset ทำให้เรามองปัญหาที่เราเจออยู่ในโซนของปัญหาเราจะมองมันเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาเสมอไปนะคะแต่เมื่อไหร่เราเริ่มตั้งคำถามใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้ามามันจะทำให้เราเริ่มเห็นปัญหานั้นเป็นโอกาสมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราเริ่มก้าวออกมาเป็นนักออกแบบได้ค่ะเมย์มักจะได้รับคำถามเสมอนะคะว่าเราจะสร้าง growth mindset ได้ยังไงให้กับเด็กๆ เนาะเยาวชนนะคะต้องไปเรียนวิชาอะไรไหมต้องไปเทคคอร์สอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่คนรอบตัวมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้เยาวชนลูกหลานลูกศิษย์ที่เราดูแลอยู่มี growth mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตที่ดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือการพยายามสร้างบริบทแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมองโลกในมุมที่มีความเป็นไปได้ได้มากขึ้นแล้วทำยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถทำได้เลยก็คือเราสามารถเป็นตัวอย่างได้ค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากเนาะปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ได้จริงๆวิธีการที่เราแก้ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกตันกับปัญหาทำให้เขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับแม่หรือคุณครูนะคะอันที่2ก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ค่ะหลายครั้งเรามองปลายทางเนาะต้องได้รางวัลต้องจบวิชานี้จะต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ไปวัดความสำเร็จจากผลลัพธ์ของเด็กๆหรือว่าลูกหลานที่เราดูแลอยู่นะคะพอผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเป้าเขามีแบบนั้นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในใจเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งเราดึงเรื่องของ growth mindset เข้ามาเราอาจจะลองมองมุมที่เปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆความสำคัญในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เพียงเดียวแต่มันอาจจะวัดที่กระบวนการก็ได้เนาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้การที่เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรามองว่านั้นเป็นกำไรชีวิตเนาะมันก็อาจจะทำให้น้องๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สำคัญเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการก็สำคัญนะคะ
สุดท้ายเลยก็คือเราจะเห็นระหว่างทางที่เราเรียนหลักสูตรนี้มาตลอดเลยนะคะว่าคนรอบตัวมีบทบาทมากๆในการช่วยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เขาสร้างทางเลือกมากขึ้นในขั้นตอนของเฮดนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของแฮนในการออกแบบการทดลองใหม่ๆว่าเขาทำอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการออกแบบการทดลองแต่ระหว่างทางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการเนาะไม่เอาความฝันของตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตมาชี้นำเด็กๆเนาะเพราะว่าโลกที่เราเจอในอดีตคงต่างจากโลกที่น้องๆจะต้องไปเจอในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรับราชการมั่นคงต้องเป็นหมอต้องเป็นทนายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในโลกในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้บริบทอาชีพเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังช่วยเขาออกแบบชีวิตของเขานะคะการให้เขาเป็นคนถือเข็มทิศเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนนี้ค่ะ

ังว่าวิชา Design Thinking for Student Life นะคะจะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆออกแบบชีวิตออกแบบการเรียนออกแบบสายชีพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตันไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะลองกลับมาที่แนวคิดของนักออกแบบเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองลองหาแนวทางในการฟุ้งคิดหาทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็ลองทดลองเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ Hard Head Hand เป็นสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตขอให้ผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ค่ะใช้แนวคิดของนักออกแบบในการช่วยน้องๆในการเข้าใจตัวเองออกแบบทั้งเรื่องในการเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผล

ตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ย

0: เงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในโอกาสนี้เป็นคราวที่อยู่ในช่วงที่เราได้ไว้อาลัยหรือถวายอาลัยต่อองค์เสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งทรงอยู่ในพระบรมโกศแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้ร่วมกันถวายพระเกียรติเฉลิมฉลองรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราด้วยในภาวะอย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการดำเนินงานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและก็พร้อมกับเฉลิมพระเกียรติไปในคราวเดียวกันด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนาที่เป็นงานนานาชาติก็คือการทำงานวิชาการในนามของวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกการที่จะผลิตการที่จะฝึกผู้ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาได้ทั่วโลกนั้นก็โดยวิธีการฝึกอย่างเข้มข้นเหมาะสมดีงามแล้วก็โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆในคราวนี้เราก็ได้ทำโครงการความร่วมมือลงนามความร่วมมือร่วมกับวัดใจชีซองหรือที่มูลนิธิวัดใจชีซองซึ่งอยู่ที่รัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาก็ได้ลงนามในความร่วมมือกับเราเพื่อการทำงานวิชาการการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการทำสังคมสงเคราะห์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นดังนั้นเราจึงได้ทำโครงการวิจัยที่ชื่อโครงการวิจัยว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีรัฐมอญซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ก็มุ่งเพื่อการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ากรณีที่ทางรัฐมอญพูดถึงสุวรรณภูมินั้นพูดถึงอย่างไรบ้างในสมัยที่ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิมีอะไรบ้างที่ท่านใช้เป็นหลักฐานอะไรบ้างที่ใช้เป็นวิถีชีวิตซึ่งเราก็จะได้สัมผัสกับบุคคลต่างๆที่พูดถึงเรื่องสุวรรณภูมิในความหมายว่าเป็นดินแดนที่พระโสณะและพระอุตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตในรุ่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอีกสายหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้วก็คำว่าสุวรรณภูมิในความหมายพวกเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงดินแดนในปัจจุบันก็คือประเทศสหภาพเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบเราจะต้องศึกษาต่อไปแต่ที่เรามาศึกษาในณสถานที่ที่รัฐมอญนี้ก็เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในฝ่ายพระม่าหรือมอญเองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้ประทานเส้นพระเกศาให้กับดาบท6ตนด้วยกันดาบทนั้นก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุไว้ณพระเจดีย์แห่งนี้อีกที่หนึ่งนั้นอายุก็ประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะฮะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างนี้มานานในตำนานต่างๆของคนรัฐมอญก็กล่าวถึงอย่างนี้อีกหลายพระเจดีย์ด้วยกันรวมถึงพระเจดีย์ที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นพระเจดีย์ที่เป็นแหล่งที่เราไปกราบไปไหว้กันก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนก็เป็นอันหนึ่งในพระเจดีย์ที่คนรัฐมอญถือบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งนอกจากนั้นหลังจากที่เป็นอย่างนี้ดูต่อกันมาก็มีพระเถระที่สำคัญรูป

ในรัฐบอนแห่งนี้คือท่านหลวงพ่อจัจจิซองหรือจัจจิซองสยดอท่านได้มาพัฒนาสถานที่จากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมพอควรใช้เวลาพัฒนามานับถึงวันนี้ก็กว่า40ปีมาแล้วซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วในปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ของท่านชื่อท่านนาคทิปะหรือท่านโพโพนาคินก็มาพัฒนาต่อโดยการอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านโดยสายอาศัยการอนุมัติของรัฐบาลโดยการอุปถัมภ์ของโยมด็อกเตอร์คินช่วยซึ่งเป็นคหบดีท่านหนึ่งที่อุปถัมภ์การบำรุงพระพุทธศาสนามากเพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นประธานของสมาคมผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสหภาพเมียนมาด้วยท่านก็ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อจัจจิซองสยดอซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อของท่านก็ได้โดยที่ชาวบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งทอดรูปธรรมต่างๆที่เป็นโบราณสถานซึ่งท่านได้สร้างเจดีย์บูรณะเจดีย์รวมแล้วถึง400กว่าองค์ด้วยกันในปัจจุบันและในขณะเดียวกันพระเจดีย์โบราณอย่างนี้ท่านก็ได้บูรณะมามากกว่า67เจดีย์ด้วยกันซึ่งเจดีย์สินใจที่เรากำลังอยู่นี้เป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ให้รู้เขารู้เรารู้แล้วอยู่ร่วมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิการบดีพระพรหมบัณฑิตก็ได้ให้นโยบายว่าการเรียนของพวกเราเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนเพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อที่จะบริการสังคมแล้วก็เรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของพวกเราในคราวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดีอย่างดีจากคณะสงฆ์ที่สหภาพเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐมอญโดยการอุปถัมภ์ของท่านคหบดีด็อกเตอร์ชินช่วยซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องของสุวรรณภูมินี้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยนักวิชาการในท้องถิ่นนักปฏิบัติในท้องถิ่นแล้วรวมไปถึงเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติมีผู้มาปฏิบัติมากมายสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ล้าสมัยถึงแม้จะเป็นโบราณก็เป็นโบราณที่ทันสมัยจึงอยู่ร่วมกันได้เพราะเราถือว่าทุกคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันทุกท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติเพื่อความดีเพื่อสังคมอันดีงามเพื่อที่จะส่งทอดให้ลูกหลานอนุชนของเราสืบต่อไป

ได้ร่วมเดินทางมากับคณะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าคุณสุพลวัชราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้นำคณะมาประชุมสัมมนาในโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาในรัฐมอญประเทศพม่าเพื่อจะสืบสาวเล่าเรื่องว่าสุวรรณภูมิที่พระสุวรรณอุตระพระมหาเถระทั้งสองรูปที่เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกหลังจากที่มีการตัตยสังคายนาเสร็จแล้วพระเจ้าโศกก็ส่งพระสุวรรณอุตระมาก็ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าทั้งสองฝ่ายก็อ้างเหตุผลซึ่งกันและกันก็ยังไม่มีข้อยุติแต่ก็เพื่อหาข้อสรุปบางประการเราก็เดินทางมาดูพื้นที่ตลอดระยะเส้นทางที่ทางฝ่ายประวัติศาสตร์ฝ่ายนักวิชาการพม่าเขาได้นำเราไปชมไปดูสถานที่ต่างๆแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็จะหาข้อสรุปที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คณะของเราได้มาศึกษาครั้งนี้พระพุทธศาสนาในประเทศพม่าเนี่ยเราต้องยอมรับคือความต่อเนื่องและ

ความเข้มของเขาตั้งแต่เริ่มพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเข้ามาตั้งต้นแต่สมัยพระเจ้าอนุรัตาสมัยอาณาจักรกุกามซึ่งพระเจ้าอนุรัตาเนี่ยเดิมทีเดียวท่านก็ไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรอกจะเป็นนิกายอื่นลัทธิอื่นต่อมาก็มีพระมหาเถระชาวมอญชื่อชินอรหันต์ได้เดินทุดงไปที่เมืองพุกามพระเจ้าอรทาก็เกิดพระราชศรัทธาว่าเออท่านสมณะรูปนี้ทำไมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีก็เข้าไปสนทนาธรรมท่านก็ชี้แจงว่าอาตมาเป็นพระพุทธศาสนาถือตรงตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นยังไงท่านก็บอกว่าโอ้พระไตรปิฎกโน่นมีอยู่เมืองมอญเมืองสะเทิมหรือพม่าเรียกว่าสะทงนั่นพระเจ้านรธาก็ส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกพระเจ้ามนุหะพระเจ้ามนุหะไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ยังว่ากล่าวพม่าในทางเสียพระเจ้านรธาก็เลยกรีธาทัพมาลบจนชนะแล้วก็นำพระไตรปิฎกนั้นกลับคืนสู่พม่าพร้อมกันนั้นก็นำนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายไปด้วยให้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านจนในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากจนท่านกล่าวว่าแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพูดภาษาบาลีได้คำพีต่างๆที่สำคัญเริ่มออกจากสมัยยุคพุกามแล้วเมื่ออาณาจักรพุกามได้ล่มสลายก็อาณาจักรสกายปิญญะจนอังวะตองอูของสวัสดีจนมาถึงยุคยังกุ้งปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาพม่าก็เข้มแข็งมาโดยตลอดทีนี้จะว่าเอาอะไรเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาของพม่าเข้มแข็งก็เป็นดูคัมภีร์ต่างๆที่พระมหาเถระพม่าเนี่ยท่านรจนาคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพุกามจนมาถึงยุคยังกุ้งเนี่ยมีคัมภีร์ออกมามากมายหลายคัมภีร์แต่ละยุคก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งแม้แต่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการปฏิบัติต่างๆแต่แนวการปฏิบัติแต่ละสำนักนั้นอาจจะต่างกันบ้างคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยตรงนะเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยการกำหนดอารมณ์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่กำหนดเจาะจงลงไปแล้วแต่อุปนิสัยจริตของแต่ละผู้นั้น

ที่เราควรจะศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบนะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเพราะในตัวโครงการนั้นก็มองเฉพาะว่าเราอยากจะรู้ว่าสุวรรณภูมิมาจากไหนแล้วก็อยากจะรู้ว่าการกระจายพุทธศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาในรัฐมอญทำอย่างไรมันอย่างเดียวก็จะไปดูเปรียบเทียบเวลากันเปรียบเทียบสถานที่เปรียบเทียบเอกสารว่ามันจะตรงกันแค่ไหนหรือว่ามันขัดแย้งกันนะนั่นก็เป็นอาจจะเป็นข้อสรุปของเราแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะได้จะชัดเจนขึ้นอ่ะในความเห็นผมน่าจะชัดเจนว่าจะสามารถที่จะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะไปสรุปผลออกมาได้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะครับตรงนี้เราก็จะได้ข้อคิดอย่างยิ่งนะเพราะว่าทั้งเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็จะมี2มุมมองอ่ะมุมมองหนึ่งก็คือว่าเราจะยึดทางหลักพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนแต่ที่นี่เขาค่อนข้างจะเน้นในหลักพุทธศาสนาค่อนข้างมากพอสมควรของเราก็น่าจะต้องไปก็จะเน้นหลักพุทธศาสนามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการปฏิบัติของพระ

0: ต่างๆนั่นจะต้องเอาไปใช้แหละเพราะว่ามันออกไปมันต้องออกมาในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ดูประวัติความเป็นมานะแล้วก็จะดูถึงเรื่องที่ตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลซีเพราะว่าศาสนาพุทธมีอิทธิพลยังไงกับชาวมอญเราก็จะไปคิดเพียงเพียงกับเรานะฮะแล้วก็มูลที่รวมตัวในรู้สึกบางตัวเราอาจจะได้เปรียบเขาอ่ะก็เนื่องจากของศาสนาพุทธเขายังค่อนข้างปิดนะถ้าดูแล้วปิดกับคารวะแต่ถ้าเป็นของเราเราจะมาเป็นแบบนี้เราจะเต็มละมากันเต็มนะจะมานะเพราะจะมีสัญลักษณ์ของพวกเราพวกเรามาก็จะมักจะแสดงอะไรตาลายเต็มไปหมดในวัดแต่นี่ของเขารู้สึกจะมาแล้วปัดจากหมดเลยไม่มีที่บางอย่างที่นี่เขาเน้นทางหลักธรรมคำสอนมากกว่าของเราไปทางด้านในวัตถุค่อนข้างมากนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนี่ก็อาจจะต้องมองกันว่าจะทำงานนะ
1: ประเทศเมียนมาที่มีแดนพุทธศาสนามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นดินทางพม่าเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิทางไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิการมาในครั้งนี้ก็คือการมาทำวิจัยเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการดินแดนแห่งไหนที่จะเป็นสุวรรณภูมิอย่างแท้จริงเห็นอย่างชัดเจนบางหลักฐานก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่พระโสณอุตระได้ขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นธรรมทูตอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้ได้นำมาประพฤติปฏิบัติโดยการยึดตามหลักของทานศีลภาวนามาโดยตลอดเห็นชาวพุทธได้ทำอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ อาจจะต้องสืบหาร่องรอยว่าแท้ที่จริงก็คือสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนสุวรรณภูมิที่นี่ก็ถ้าว่าไปแล้วถ้าพูดไปตามเจดีย์คือสุวรรณแปลว่าทองดินแดนที่ตั้งแห่งทองก็คือประเทศเมียนมาแห่งนี้ซึ่งไทยเราก็คิดว่าสุวรรณภูมิคืออยู่ประเทศไทยก็มีปฐมเจดีย์เป็นต้นแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทำวิจัยกันเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะนั้นในการมาครั้งนี้มีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการไหว้พระสวดมนต์ทานศีลภาวนาตลอดไม่ว่าไปวัดไหนก็ต้องถือโดยการเคารพสถานที่โดยการถอดรองเท้าแล้วก็เวียนเทียนทักษิณาเป็นอย่างนี้ตลอดทุกหมู่บ้านทุกเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นมีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะนำเสนอหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีในชีวิตประจำวันในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย วิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งทำหน้าที่มาเชื่อมความสัมพันธ์ชาวพุทธในประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งในคราวนี้เราได้มาทำงานในโครงการที่เรียกว่าโครงการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาและในเช้านี้ก็ได้มาสักการะพระเจดีย์เชวิดากองซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ที่ท่านอุบาสกผู้สำคัญยุคต้นของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านตพุทธภันธิกะเป็นผู้อัญเชิญมเกศาธาตุมาที่นี่แล้วก็มาสนับสนุนการสร้างเจดีย์เป็นต้นนอกจากนั้นด้วยความที่ชาวสหภาพเมียนมาเป็นชาวพุทธที่มั่นคงโดยการสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนแล้วก็ทำให้การสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งมาถึงปัจจุบันได้การความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหภาพเมียนมาและประเทศไทยเราโดยผ่านงานทางพระพุทธศาสนาเราได้ดำเนินมาตั้งแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนคือระหว่างพระต่อพระประชาชนต่อประชาชนแล้วก็ระหว่างตะเข็บชายแดนชาวบ้านของพวกเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีซึ่งมีบางคราวที่

0: ที่อาจจะได้ข้อมูลหรือมีข่าวที่มีความขัดแย้งก็เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านแต่วิถีชีวิตที่ปฏิบัติธรรมตามหลักขององค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักคำสอนที่สำคัญในด้านพระพุทธศาสนานั้นแหละโดยผ่านกระบวนการคำสอนของพระสงฆ์ก็ได้สืบเนื่องสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังหวังว่าจะสืบทอดไปต่อจนถึงจะสิ้นยุคของพระโคดมของเราเองหลักการสำคัญที่มาเห็นก็คือว่าในชาวพุทธในสหภาพเมียนมานี้จะไปไหว้พระณพระเจดีย์ณสถานที่ใกล้บ้านของตนไม่ขาดในเช้าอย่างนี้เวลาตีห้าก็เข้ามาสักการะมาไหว้พระธาตุจากนั้นก็ไปประกอบภารกิจต่างๆตามที่ตนมีตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้จากนั้นตอนเย็นตอนมืดกลางคืนก็มาไหว้อีกมาสักการะอีกตามแต่โอกาสที่จะมีได้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสที่สำคัญมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนซึ่งเชื่อได้ว่าการความอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้การอุปถัมภ์การคุ้มครองพุทธศาสนาจะอยู่ได้เขาด้วยความมีศรัทธาเขาด้วยการส่งทอดคำสอนที่สำคัญจากพระสงฆ์จากผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติตนได้ศึกษาเล่าเรียนนำมาปฏิบัติถ่ายทอดส่งทอดหรือเผยแผ่ให้เป็นทูตแห่งธรรมเป็นผู้ส่งธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านของประชาชนทุกคนจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่งทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเจดีย์ชเวดกองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพม่าและชาวสหภาพเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกได้มาสักการะณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นการทำงานของพวกเราจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูว่าท่านพูดอย่างไรบ้างในเรื่องพุทธศาสนาและให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมมาสนทนาพัฒนางานร่วมกันจากนั้นก็ไปประชุมร่วมกันมีข้อวิจารณ์อย่างไรมีข้อสงสัยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานค

ครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
2: หนูเชื่อว่าพี่ต้นทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮ
5: ะฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: เอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบ

0: วินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
2: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: างธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูก

0: ีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
1: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
2: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำเกิดขึ้นนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
2: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
1: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
2: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
2: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
2: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
1: ไว้พบกันใหม่นะ
4: คุณครู
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกนะ

0: มขังซะนี่
1: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
0: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: ดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application นะปัจจุบันสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับ

จริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง300บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุก

0: ตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โยโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภะคะวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสัง

โคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการเหหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าไถยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิ

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด

ปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาทิคุณโยคะวะเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิจสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัสเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการ

0: ระที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมะริยานะคะนังสุสุทธังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัตสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัตโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีก จึงจัดเป็นพระอริยบุคคล

เราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยๆแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงศ์กำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกภาพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสไลด์ไปเลยก็รู้จักครูสไลด์ก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนละร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้น

0: ว่าในมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณเขาแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของวิทยุสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดที่นั่นได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณโรงสวรรค์เขาให้สมญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักจะไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทั้งเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพประธานพวกนี้คุณธงศักดิ์พระศิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเออเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะเป็นจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่าน

คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาศพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามาก

0: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือ
2: หลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชประถมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชวงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่า
0: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณชลิภกาพันธ์คุณปุ้ยหลวงพ่อมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้กระทั่งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายคนนะร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาเสียดายเพลงลูกกรุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อหัวใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
3: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์รับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
0: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมเหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี2497ครูยังเพิ่งอายุ17 18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงสั้นไม่ยาวนะ2ท่อนนั่นเองรักคุณเขาแล้วเจ้า

0: ให้วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเขาแล้วเต็มสูงแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็เนื้อมายาวเลยแล้วก็พอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเพลงฮิตในช่วงระยะเวลาต่อซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหมเราใช้ความสุขเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกอันแต่ว่าพูดอย่างไรที่จะทำให้ผู้หญิงรักกันได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวเราเลยใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่พวกเราว่าผมรักคุณเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วๆไปแต่มีความหมายอันเกินค่ามันก็ไม่ก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดเราใช้เพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบ้านแล้วอยู่โสภาจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมายังรักยังอะไรอยู่ถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้างหาแล้วราหานไปง่ายได้นะครับ
1: คือผม
0: จะให้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่อาจารย์ก็ปลอดให้เต็มปลอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6จะเห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
1: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ
2: Hey, sexy

0: มาให้กลมกลืนได้เป็นทั้ง3เสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้ง3เสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่สอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่มันทำให้เพลงเพราะมากขึ้น
1: กำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชัน
2: ถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:00 น
4: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูด
7: เป็นเหมือนเป็นรูปนี้นะครับมันจะไหลออกมาเองได้เป็นเหมือนบันไดเลื่อนเลยแ

0: วกเราต่างหากที่สะสมเห็นไหมครับแพ็กเก็บสะสมตั้งแต่สีเหลืองเข้มไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอัดแน่นเป็นดินเหนียวเป็นก้อนอุดเป
1: ็
0: นจุกไม้ก๊อกอุดในหูเลย
1: สีน่ากลัวมาก
0: นะครับเช่นกันนะครับก็จะเป็นโต๊ะก็ยังต้องตะแคงอะไรต่างๆให้สบายใจ
1: บางทีอาบน้ำเสร็จก็จะเอาคัตเติ้ลบัตรมาเช็ดหูมาปั่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นั่นก็จะเป็นโรคต่อไปที่เดี๋ยวผมก็จะพูดต่อนะครับแต่นี่กันเราจะมานั่งไล่นะครับเห็นไหมฮะการปั่นของเราก็จะอัดขี้หูเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายๆครั้งที่เราเช็ดมันไปเช็ดความชุ่มชื้นมันทำให้เกิดปัญหาแต่บางคนบอกฉันทำปกติฉันไม่เป็นวันเป็นแล้ว

0: ที่ดีแล้วก็ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะคะเพื่อป้องกันแมลงอ
1: ันดับต้นก็คือต้องไปทำให้หูไม่อักเสบก่อนถ้าอักเสบเยอะก็จะสั้นเยอะนะครับแล้วก็ต้องมานั่งให้ยาหยอดละลายขี้หูต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมาให้หมอมานั่งเอาออก
0: เอาออกให
1: ้เพราะเราเอาออกเองได้สมัยก่อนแล้วเรามีโอกาสเอาเชื้อโรคเข้าหูโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือมีเชื้อโรคนะมองไม่เห็นนึกว่าสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดไม่หมดครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
2: ในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดไข่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มไขมันเพิ่มเลือดธาตุให้กับอาหารของเราวันนี้นะคะการเตรียมอะโวคาโดก็คือเดี๋ยวเราจะก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปได้เราก็ได้เนื้ออะโวคาโดวิธีการทำของเราก็ง่ายๆนะคะเหมือนกันคลุกสลัดตัวถ้วยทำให้ส่วนผสมเรามีความเปรี้ยวแล้วก็หอมขึ้นนะคะแล้วก็น้ำสลัดไขมันต่ำนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำราชินีใส่อะโวคาโดที่หั่นไว้แล้วลงไปนะคะสลัดเนี่ยกระจายทั่วอยู่บนชิ้นของอาหารทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเข้ากันดีแล้วแล้วก็ใส่

กเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องถวายราชสักการะและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันชี้เห็นถึงความท้าทายด้าน20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ไอเป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บูรวาทนายเฉลิมชาญยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารุแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คน
1: และเวลา 19:00 นบริษัทพรพระครู159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราธิ

0: ็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะ
1: อัมสอนอัมมอนเทวิตในเมืองแมน

0: บาทนั้นทำบงเจ้าบวมมารำบมมาทั้งสองตาจัดพิธีเฉลิมฉลองหลานขวัญทั้งสองฝ่ายเท่าชราตาชูชกแก่ได้รับพระราชทานทรัพย
1: ์ร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วก็ได้
2: เน
1: ี่
2: ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
3: จริงหรือเปล่า
2: จริง

0: แต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกรงคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆคลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยหยิบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะจากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะอยู่กับลมหายใจ
2: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอน
1: ฟังดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเฮ้ยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่แล้วก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดไปบาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่เอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเอง

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้า
1: อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณีเมตตาสูตรได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้แล้วหลายประการด้วยกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายท้ายจะต้องอนุโมทนาต่อญาติโยมที่ให้ความสนใจในรายการนี้ไปแล้วพระเอามาใช้ก็ชื่นใจท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในวัยใดก็ตามทำไมเรายังเรียกกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นจังหวัดก็เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาต้นเหตุชาติขึ้นมาจึงมีละมีประเทศไทยของเราอยู่ท่านยากลำบากบริษัทธานีเราก็แยกเป็นสองส่วนสามส่วนระบบใหญ่เทอะทะก็ระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครมันไม่ใหญ่ต่อเนื่องกันหรือว่าการรวบอำนาจของรัฐบาลที่รวมอำนาจเป็นความรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นใหญ่โตคนอาตมาก็ยังเลยธนบุรีอยู่ก็ยกมือไหว้พระบรมชนกสุรินทร์พระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขอพรท่านอันเหลือเชื่อขอสู้สุดทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าอำนาจเงินอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์และขอหาวิธีการแก้ไขให้เจอให้พบจะเรียกกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นี่จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาเพราะตรงนี้อาตมาก็ถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียกว่าปิดทองหลังพระอย่าไปคิดว่าเราเล็กเสมอไปไม่ใช่หรอกพริกมันเม็ดเล็กแต่มันก็เผ็ดช้างม้าวัวควายตัวใหญ่โตเพราะนั้นไม่ถึงแค่ในน้อยใจในชดชะตา

0: เราเกิดมาเป็นอย่างไม่เคืองแค้นมีอะไรทำได้ก็ทำดูสิท่านไม่ใช่แผ่นดินเอาใครมาอยู่ก็ไม่รู้ซื้อขายแผ่นดินกันไอ้ขายที่ดินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกท่านแต่ขายที่ดินเชิงขายแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ในการลงทุนในการเข้ามาอยู่อาศัยของคนต่างประเทศนั้นต้องรับแต่เขาละให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำได้ว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้เคี่ยวเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งใช้ประคบประหงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านบอกโอ้โหมึงฝันเฟื่องนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีมาอีกคนนึงแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์ทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ provinceไปดูศัพท์มันสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อ

คนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านหนึ่งก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมาแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่านะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

อันที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับ

0: จำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้กู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเรา จะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะ

ยังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจ

0: นะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในโอกาสนี้เป็นคราวที่อยู่ในช่วงที่เราได้ไว้อาลัยหรือถวายอาลัยต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งทรงอยู่ในพระบรมโกศแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้ร่วมกันถวายพระเกียรติเฉลิมฉลองรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราด้วยในภาวะอย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดําเนินการดําเนินงานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและก็พร้อมกับเฉลิมพระเกียรติไปในคราวเดียวกันด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนาที่เป็นงานนานาชาติก็คือการทำงานวิชาการในนามของวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกการที่จะผลิตการที่จะฝึกผู้ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาได้ทั่วโลกนั้นก็โดยวิธีการฝึกอย่างเข้มข้นเหมาะสมดีงามแล้วก็โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆในคราวนี้เราก็ได้ทำโครงการความร่วมมือลงนามความร่วมมือร่วมกับวัดใจชีซองโดยที่มูลนิธิวัดใจชีซองซึ่งอยู่ที่รัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาก็ได้ลงนามในความร่วมมือกับเราเพื่อการทำงานวิชาการการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการทำสังคมสงเคราะห์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นดังนั้นเราจึงได้ทำโครงการวิจัยที่ชื่อโครงการวิจัยว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีรัฐมอญซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ก็มุ่งเพื่อการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ากรณีที่ทางรัฐมอญพูดถึงสุวรรณภูมินั้นพูดถึงอย่างไรบ้างในสมัยที่ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิมีอะไรบ้างที่ท่านใช้เป็นหลักฐานอะไรบ้างที่ใช้เป็นวิถีชีวิตซึ่งเราก็จะได้สัมผัสกับบุคคลต่างๆที่พูดถึงสุวรรณภูมิในความหมายว่าเป็นดินแดนที่พระโสณะและพระอุตตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตในรุ่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอีกสายหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้วก็คำว่าสุวรรณภูมิในความหมายพวกเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงดินแดนในปัจจุบันก็คือประเทศสหภาพเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบเราจะต้องศึกษาต่อๆไปแต่ที่เรามาศึกษาในณสถานที่ที่รัฐมอญนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็เนื่องจากว่ามีสถานที่ที่ท่านเอ่ยกล่าวถึงว่าอันเนี้ยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนี้เป็นต้นเช่นในเจดีย์ที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเจดีย์สินใจในภาษาพม่าในภาษามอญเรียกว่าใจใจทีนี้ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพรรษาที่8หลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในฝ่ายพม่าหรือมอญเองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้ประทานเส้นพระเกศาให้กับดาบท6ตนด้วยกันดาบทนั้นก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุไว้ณพระเจดีย์แห่งนี้อีกที่หนึ่งนั้นอายุก็คือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะฮะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างนี้มานานในตำนานต่างๆของคนรัฐมอญก็กล่าวถึงอย่างนี้อีกหลายพระเจดีย์ด้วยกันรวมถึงพระเจดีย์ที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นพระเจดีย์ที่เป็นแหล่งที่เราไปกราบไปไหว้กันก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนก็เป็นอันหนึ่งในพระเจดีย์ที่คนรัฐมอญถือบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งนอกจากนั้นหลังจากที่เป็นอย่างนี้ดูต่อกันมาต่อกันมาก็มีพระเถระที่สำคัญรูปหนึ่งในรัฐมอญแห่งนี้คือท่านหลวงพ่อใจจีซองหรือใจจีซองสยดอท่านได้มาพัฒนาสถานที่จากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาพอควร
ช้เวลาพัฒนามานับถึงวันนี้ก็กว่า40ปีมาแล้วซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วในปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ของท่านชื่อท่านนาคทิปะหรือท่านโพโพนาคินก็มาพัฒนาต่อโดยการอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านโดยอาศัยการอนุมัติของรัฐบาลโดยการอุปถัมภ์ของโยมด็อกเตอร์คินช่วยซึ่งเป็นคหบดีท่านหนึ่งที่อุปถัมภ์การบำรุงพระพุทธศาสนามากเพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นประธานของสมาคมผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสหภาพเมียนมาด้วยท่านก็ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อใจจะสองเสียดอซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อของท่านก็ได้โดยที่ชาวบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งทอดรูปธรรมต่างๆที่เป็นโบราณสถานซึ่งท่านได้สร้างเจดีย์บูรณะเจดีย์รวมแล้วถึง400กว่าองค์ด้วยกันในปัจจุบันและในขณะเดียวกันพระเจดีย์โบราณอย่างนี้ท่านก็ได้บูรณะมามากกว่า67เจดีย์ด้วยกันซึ่งเจดีย์สินใจที่เรากำลังอยู่นี้เป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ให้รู้เขารู้เรารู้แล้วอยู่ร่วมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิการบดีพระพรหมบัณฑิตก็ได้ให้นโยบายว่าการเรียนของพวกเราเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนเพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อที่จะบริการสังคมแล้วก็เรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของพวกเราในคราวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดีอย่างดีจากคณะสงฆ์ที่สหภาพเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐมอญโดยการอุปถัมภ์ของท่านข้าบดีดร.ชินช่วยซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องของสุวรรณภูมินี้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยนักวิชาการในท้องถิ่นนักปฏิบัติในท้องถิ่นแล้วรวมไปถึงเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติมีผู้มาปฏิบัติมากมายสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ล้าสมัยถึงแม้จะเป็นโบราณก็เป็นโบราณที่ทันสมัยจึงอยู่ร่วมกันได้เพราะเราถือว่าทุกคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันทุกท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติเพื่อความดีเพื่อสังคมดีงามเพื่อที่จะส่งทอดให้ลูกหลานอนุชนของเราสืบต่อไป

ได้ร่วมเดินทางมากับคณะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าคุณสุพลวัชราภรณ์รองอธิการเริ่มพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเข้ามาตั้งต้นแต่สมัยพระเจ้าอนุรัตถาสมัยอาณาจักรพุกามซึ่งพระเจ้า

พระเจ้านรธาเนี่ยเดิมทีเดียวท่านก็ไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาฝ่าเถรวาทหรอกจะเป็นนิกายอื่นลัทธิอื่นต่อมาก็มีพระมหาเถระชาวมอญชื่อชินอรหันต์ได้เดินทุดงไปที่เมืองพุกามพระเจ้าอรทาก็เกิดพระราชศรัทธาว่าเออท่านสมณะรูปนี้ทำไมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีก็เข้าไปสนทนาธรรมท่านก็ชี้แจงว่าอาตมาเป็นพระพุทธศาสนาถือตรงตามปิฎกพระไตรปิฎกเป็นยังไงท่านก็บอกว่าโอ้พระไตรปิฎกโน่นมีอยู่เมืองมอญเมืองสะเทิมหรือพม่าเรียกว่าสะทงนั่นพระเจ้านรธาก็ส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกพระเจ้ามนุหะพระเจ้ามนุหะไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ยังว่ากล่าวพม่าในทางเสียพระเจ้านรธาก็เลยกรีธาทัพมาลบจนชนะแล้วก็นำพระไตรปิฎกนั้นกลับคืนสู่พม่าพร้อมกันนั้นก็นำนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายไปด้วยให้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านจนในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากจนท่านกล่าวว่าแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพูดภาษาบาลีได้คัมภีร์ต่างๆที่สำคัญสำคัญเริ่มออกจากสมัยยุคพุกามแล้วเมื่ออาณาจักรพุกามได้ล่มสลายก็อาณาจักรสกายปิญญะจนอังวะตองอูของสวัสดีจนมาถึงยุคยังกุ้งปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาพม่าก็เข้มแข็งเข้มแข็งมาโดยตลอดทีนี้จะว่าเอาอะไรเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาของพม่าเข้มแข็งก็เป็นดูคัมภีร์ต่างๆที่พระมหาเถระพม่าเนี่ยท่านรจนาคัมภีร์สำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพุกามจนมาถึงยุคยังกุ้งเนี่ยมีคัมภีร์ออกมามากมายหลายคัมภีร์แต่ละยุคแต่ละยุคก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งแม้แต่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการปฏิบัติต่างๆแต่แนวการปฏิบัติแต่ละสำนักนั้นอาจจะต่างกันบ้างคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยตรงนะเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยการกำหนดอารมณ์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่กำหนดเจาะจงลงไปแล้วแต่อุปนิสัยจริตของแต่ละผู้นั้นผู้นั้น

0: กาสที่ได้มาลาดมอญแล้วก็มาทำวิจัยเนี่ยนะก็เห็นว่ามีหลายเรื่องที่เราควรจะศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบนะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเพราะในตัวโครงการนั้นก็มองเฉพาะว่าเราอยากจะรู้ว่าสุวรรณภูมิมาจากไหนแล้วก็อยากจะรู้ว่าการกระจายพุทธศาสนาในการเผยแพร่พุทธศาสนาในลาดมอญทำอย่างไรนะอันนี้เราก็ได้ค่อนข้างชัดข้อมูลชัดเจนนะเวลานี้ก็ได้ข้อมูลชัดเจนแล้วว่าทางพุทธศาสนาเราจะเริ่มจากตรงไหนก็จะมีแนวคิดว่าอาจจะต้องไปศึกษาทาง
1: ก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่พระโสณอุตระได้ขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นธรรมทูตอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้ได้นำมาประพฤติปฏิบัติโดยการยึดตามหลักของทานศีลภาวนามาโดยตลอดเห็นชาวพุทธได้ทำอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ อาจจะต้องสืบหาล่องรอยว่าแท้ที่จริงก็คือสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนสุวรรณภูมิที่นี่ก็ถ้าว่าไปแล้วถ้าพูดไปตามเจดีย์คือสุวรรณแปลว่าทองดินแดนที่ตั้งแห่งทองก็คือประเทศเมียนมาแห่งนี้

0: ึ่งไทยเราก็คิดว่าสุวรรณภูมิคืออยู่ประเทศไทยก็มีปฐมเจดีย์เป็นต้นแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทําวิจัยกันเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นในการมาครั้งนี้มีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการไหว้พระสวดมนต์ทานศีลภาวนาตลอดไม่ว่าไปวัดไหนก็ต้องถือโดยการเคารพสถานที่โดยการถอดรองเท้าแล้วก็เวียนเทียนทักษิณาเป็นอย่างนี้ตลอดทุกหมู่บ้านทุกเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นมีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะนำเสนอหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีในชีวิตประจำวันในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย วิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์กับชาวพุทธในประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งในคราวนี้เราได้มาทำงานในโครงการที่เรียกว่าโครงการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาและในเช้านี้ก็ได้มาสักการะพระเจดีย์เชวิดากองซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ที่ท่านอุบาสกผู้สำคัญยุคต้นของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านตพุทธภาริกะเป็นผู้อัญเชิญมเกศาธาตุมาที่นี่แล้วก็มาสนับสนุนการสร้างเจดีย์เป็นต้นนอกจากนั้นด้วยความที่ชาวสหภาพเมียนมาเป็นชาวพุทธที่มั่นคงโดยการสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนแล้วก็ทำให้การสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งมาถึงปัจจุบันได้การความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหภาพเมียนมาและประเทศไทยเราโดยผ่านงานทางพระพุทธศาสนาเราได้ดำเนินมาตั้งแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนคือระหว่างพระต่อพระประชาชนต่อประชาชนแล้วก็ระหว่างตะเข็บชายแดนชาวบ้านของพวกเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีซึ่งมีบางคราวที่อาจจะได้ข้อมูลหรือมีข่าวที่มีความขัดแย้งบ้างก็เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านแต่วิถีชีวิตที่ปฏิบัติธรรมตามหลักขององค์ตามหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักคําสอนที่สําคัญในด้านพระพุทธศาสนานั้นน่ะโดยผ่านกระบวนการคําสอนของพระสงฆ์ก็ได้สืบเนื่องสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังหวังว่าจะสืบทอดไปต่อจนถึงจะสิ้นยุคของพระโคดมของเราเองหลักการสําคัญที่มาเห็นก็คือว่าในชาวพุทธในสหภาพเมียนมานี้จะไปไหว้พระณพระเจดีย์ณสถานที่ใกล้บ้านของตนของตนไม่ขาดในเช้าอย่างนี้เวลาตีห้าก็เข้ามาสักการะมาไหว้พระธาตุจากนั้นก็ไปประกอบภารกิจต่างๆตามที่ตนมีตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้จากนั้นตอนเย็นตอนมืดกลางคืนก็มาไหว้อีกมาสักการะอีกตามแต่โอกาสที่จะมีได้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสที่สำคัญมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนซึ่งเชื่อได้ว่าการความอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้การอุปถัมภ์การคุ้มครองพุทธศาสนาจะอยู่ได้เขาด้วยความมีศรัทธามีศรัทธาเขาด้วยการส่งทอดคำสอนที่สำคัญจากพระสงฆ์จากผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติตนได้ศึกษาเล่าเรียนนำมาปฏิบัติถ่ายทอดส่งทอดหรือเผยแผ่ให้เป็นทูตแห่งธรรมเป็นผู้ส่งธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านของประชาชนทุกคนจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่งทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ถือว่า

0: เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพม่าและชาวสหภาพเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกได้มาสักการะณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นการทำงานของพวกเราจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูว่าท่านพูดอย่างไรบ้างในเรื่องพุทธศาสนาและให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมมาสนทนาทำงานร่วมกันจากนั้นก็ไปประชุมร่วมกันมีการอย่างไร
1: ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equityเช่น SMEs Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากกลต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: มพยัคฆ์ร้าย008
1: ผมพยัคฆ์ร้าย2490

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บๆคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: อ๋อคอยยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไป

0: เป็นเพื่อนบน Facebook ของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดต Facebook ทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
1: ครับตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤษนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศ
3: เรียนเทคโนโลยี
1: นี่เลยครับ
4: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
3: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ5รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
4: ยากไหม
3: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
4: อ้าวแล้วกัน
1: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
3: เดี๋ยวเรามาดูกัน
1: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
4: มันก็ต้องพยายาม
1: นี
4: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
0: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
4: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวว่าเราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
1: เพราะมีผลงานอะไรมีรูปหล่อๆมาลงได
4: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง
0: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
2: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง008ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
2: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
0: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
4: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
6: เข้าไปเลยคร
4: ับ
6: อ๋อ
4: เข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
2: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายไวทองอย่างนี้เป็นต้น
0: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
2: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
0: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย24

0: รูปถ่ายหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
0: อ่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วนะครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
1: ่30
0: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
1: ว่าอย่างไรครับเขียนคอมเมนต์อุ้ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
0: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
1: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลค์เราด้วยร้อยคน
0: ร้อยคนตอนนี้
1: หนึ่งชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
1: นี่70ที่เหลือทำไงดี
0: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
1: นี่นะครับนี่ครับ
0: นี่
1: แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
0: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
1: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณรองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
2: ได
1: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากไหมครับผม
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกนะฮะ
3: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยักร้าย2490ของเรา
1: อย่าเพิ่งจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
0: 99ครับผม
1: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
0: ขาดอ
1: ี
0: กคนครับ
1: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
0: ครับผม
1: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
0: ครับ
1: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
0: อ่ะกด
1: ปึ้งร้อยพอดี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2790ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
0: ้
1: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
0: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนะคร
1: ับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เพื่อนๆของคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยวัยทอง
3: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือ LINE แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอ นานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน์
1: บางวันนี้ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากกทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
0: า
1: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลยครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
1: ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
4: กดหรือยังครับ
5: กดแล้วค่ะ

0: ุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
1: ที่ไหนครับ
0: คนอีสาน
2: เอ้าทำไม
1: พอลองทำไม
0: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
1: ยอดไลค์ของเราในเขตเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
0: 101ครับ
1: 101
0: ครับสวยมาก
1: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
0: ได้ๆๆเดี๋ย
2: วจะขึ้นแบบเป็นหมื่นไลค์แล้ว
1: ครับเหมือนดารา
0: ครับครับ
2: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
0: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
1: ใช่
0: แล้วไอเรายังไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
2: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
3: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
1: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
0: เขารู้ความลับเราคนไปเห็นเราเพ่งมากอ
2: ่ะ
0: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมเนี่ยชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากคนนั้นผมไม่กลัวใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบล
2: อ
0: ผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
1: า
0: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลย
1: คร
0: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วนี่นะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
1: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ
2: ้
1: าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
2: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
0: โอ้
2: แ
0: ล้วครับ
2: ใช่ค่ะบางที
1: เกี่ยวยังไงครับ
2: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังอีกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
1: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
0: ้ติดต่อการติดต
2: ่อเป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
1: 20วินาที
2: แล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
1: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก
2: ็
1: คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
2: อ
1: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
2: ครับ
1: มีอะไรแนะนำท่านตรงนี้ไหมฮะ
2: แนะนำวันที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีปรับกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
0: อ้วนได้ยังไงครับ
2: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
1: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
2: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิด แต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
0: ใช
2: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
0: โอ้ขอบคุณ
2: นะคะ
1: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองขอบคุณคดีของเรานะครับ
0: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ม
0: ีใบประกาศแล้วนะ
1: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราไปครบ
4: และช่วงหน้าครับ4
1: 2ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างยิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วันนะครับ
0: ครับ
1: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงกดไลค์มันผ่านกันได้ชั่วโมงเดียว
0: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับ
1: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryกาดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: แฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โอ้โหสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บๆคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: นั่นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: อ๋อคอยยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบน Facebook ของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดต Facebook ทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: ครับตอนนี้สวัสดีครับผม

0: มสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤษนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศ
2: เรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
3: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
1: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
3: ยากไหม
1: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
3: อ้าวแล้วกัน
0: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
1: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
3: มันก็ต้องพยายาม
0: นี
3: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
3: แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
3: เราตั้งเพจเรารับพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
0: พ่อมีผลงานอะไรมีรูป
3: อ๋อ
0: หล่อมาลงได
3: ้รูปหล่อครับจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูปอ่ะ
5: แพ็คทีมไวทอง
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง00เป็ดขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีคร
1: ับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
7: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
3: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
8: เข้าไปเลยคร
3: ับ อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
1: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายไวทองอย่างนี้เป็นต้น
7: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
1: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
7: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม
0: ่ครับแล้วตอนนี้เราก็ ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่นะครับพ
3: ่อใช่จะอะไรใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
3: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ไลฟ์2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
0: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆเอามาลงได้
3: รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
0: เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี่30มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
3: ว่าอย่างไรการเขียนคอมเมนต์อุ้ยตาที่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
0: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
3: ใช่เราต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลฟ์เราด้วย
0: ครับ
3: ร้อยคน
0: ร้อยคนตอนนี้
3: ใน1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
3: นี่70ที่เหลือทำไงดี
0: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
3: นี่นะครับนี่ครับ
0: นี่
3: แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
0: แชร์ไป
3: เ
0: พราะแชร์ไปนี้มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
3: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณรองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
6: ได
3: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากไหมครับผม
3: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกนะฮะ
7: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ไลฟ์2490ของเรา
3: อย่ามัวแต่กดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
0: 99ครับผม
3: อีก5ที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
0: ขาดอ
3: ี
0: กคนครับ
3: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
0: ครับผม
3: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
0: ครับ
3: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
0: อ่ะกด
3: ปึ้งร้อยคนดีร้อยคนดี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราด้วย2790ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
0: ้
3: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
0: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ ขอบคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
7: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
3: ์บางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
0: า
3: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลยครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับ
6: ช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
8: ขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
6: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
9: กดหรือยังครับ
8: กดแล้วค่ะปิ๊ง
9: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
6: ที่ไหนครับ
9: คนอีสาน
8: เอ้าทำไม
6: พอลองทำไม
9: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
6: ยอดไลค์ของเราในเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
9: 101ครับ
6: 101
9: ครับสวยมาก
6: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
9: ได้ๆๆเดี๋ย
8: วจะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้ว
6: เหมือนดารา
9: ครับครับ
8: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
9: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
6: ใช่
9: แล้วไอเรายังไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
8: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
10: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่ไม่อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
6: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
9: เขารู้ความลับเราคนจะเห็นเราเพ่งมาก
8: คร
9: ับจริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมเนี่ยชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันๆผมไม่กลัวใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบล
8: อ
9: ผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
6: า
9: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลย
6: คร
9: ับ จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
8: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
6: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ
8: ้
6: าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
8: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
9: โอ้
8: แ
9: ล้วครับ
8: ใช่ค่ะบางท
6: ีเกี่ยวยังไงครับ
8: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเองอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
6: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
9: ้ติดต่อการติดต่อ
8: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
6: 20วินาท
8: ีแล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
6: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
8: อ
6: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
8: ค่ะ
6: มีอะไรแนะนำมาท่านพวกนี้ไหมฮะ
8: แนะนำมันที่หนึ่งนี่นะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อ จากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
9: อ้วนได้ยังไงครับ
8: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
6: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
8: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจ

0: ในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
1: โอ้ขอบคุณ
0: นะคะ
1: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
2: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: มีใบประกาศแล้วนะ
1: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
0: สวัสดีครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปครบวะ
4: และช่วงหน้าครับ4
1: 2ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างนี้ยิ่งผ่านไปใหญ่แค่ไม่กี่วันนะครับ
3: ครับ
1: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่มั้ยกําลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านกันได้ชั่วโมงเดียว
2: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับ
1: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ
5: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
6: ครับ
5: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
7: บางคอยไหมน้อง
5: คิดให้ดีนะ
8: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
5: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
8: เฮ้ย
5: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
9: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด
5: 55% โอ้โหเคลิ้มเชียว
9: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
5: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
10: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
11: แม่มามาเร็ว
12: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
5: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
13: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
5: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
7: อ่ะไปน้องเต้ว
5: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
14: พลังแสงทะลุมิติ
15: โอ้โหนี่มันนอกโลก
16: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
14: ้พลังแห่งความคิด
16: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
17: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
14: ว้าย
6: ยเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
11: ณธนาคาร
6: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
11: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
6: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
11: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
6: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
11: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
6: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
11: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
6: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
11: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
6: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
11: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
6: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
11: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็สนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
6: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
11: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
6: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาครั้งแรกช่วงแรกก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะนี้บางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงถ้าภาษาตัวแบบก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: ี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มือมาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ้ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตาย
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตาย
4: จะเสียใจอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้แม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
5: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเ
5: ถอะขอบคุณค่ะในกล่องนี่คะ
6: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
5: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
1: นึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
4: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
6: ป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
1: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
5: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
1: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
5: แม่
1: ของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได้
5: เอ้าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงแม่เอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานด้วยแม่อย่าทำอย่างนี้แม่
7: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: ันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้

0: ด้วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทําให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทําอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
1: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
2: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื
0: ่
3: อม
0: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนที่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
4: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
0: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนนึงก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะหน้า
4: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
1: เงียบๆรับฟังก่อนดิลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณย่อถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะ กันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณย่อเราต้องยอมยกพงข่าวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้องฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากย่าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเงี้ยเขาบอกว่าตัวนั้น

0: ต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะคะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
1: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจกับเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายมันสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจมันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บก็ไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดให้เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะก็ดูดเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
2: ดูแลกันตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดีมากวันวานของอาจารย์สินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยาแล้วเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่2เจอคุณหมอเจษดาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ้บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอให้เขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการบอกว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาไอพี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบขันเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่2ก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้ก็คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
2: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้มาพบกับใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกไว้คิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือแบบว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
1: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได้
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
3: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
5: แกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
6: เออพ่อเอง
5: พ่อใคร
6: ก็เป็นสามีเธอไง
5: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
6: เอ้ย
5: ไป
6: เอ้ยไป
5: ออกไป
6: เฮ้ย
5: ไป
6: เฮ้ย
5: ไป
6: เดี๋ยวจี
5: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
6: เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
7: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบสมองเสื่อม

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue InCube AIS

0: Voice the Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดเหลือเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ้าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ

0: ไอ้ก๊อฟ
1: ก๊อฟ
2: อะไรอ่ะ
1: แล้วมากับใครอ่ะ
2: เด็ก
1: ที่ไหน
0: นั่นลูกกู
3: และนี่อวจิราวัฒน์วชิระสลันพัฒแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
0: ไอ้ก๊อฟ
2: ลูกอาเหรอ
1: เออ
2: วันนี้ครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
3: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊บอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
2: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
4: ว่า
2: เขาบอกว่าเสียงอวฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
4: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
2: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอวอยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังเลยได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
4: ใช่
2: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
4: ใช่
2: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังเสียงซาวด์เอฟเฟ
5: ค
4: ถูกครับถูก
2: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
4: อ๋ออากินมาแล้ว
2: นั่นไงว่าถ้าเชียร
5: ์สงสัยอวนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
4: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
2: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
3: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
2: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
4: นานแล้ว
2: ไม่ไหวนะไปกิน ไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
4: ไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
2: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
4: ตัดอะไร
2: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
4: ฝากไว้ก่อนเถอะ
2: นั่นแน่
4: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะ
2: เป็นไง
5: โอ
4: ้ยดูที่เนี่ยนี่สดจริงนะเนี่ยหมอ
2: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
4: ออร์แกนิก
2: ใช่
4: กรอบมากเนี่ย
2: ขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
4: อร่อยจริง
2: อร่อย
4: ใช
2: ่อันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
4: มากไป
2: แต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
4: ัน
2: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่าเออมันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออดีผัก
4: ก็ดีนะฮะก็ดี
2: ไอ้นี่อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกินชอบกิน
4: ชอบกินใช่ป่ะ
2: อร่อยอร่อยอร่อย
4: โ
2: อ้คุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอยู่อันนึงหน้าตัดนะ
5: ต้นไหนคะ
2: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
3: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้มีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
2: เลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
4: ครับผม
2: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
5: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
4: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
2: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
5: อันนี้ก็ดีนะคะพี่ก๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค่ะ
2: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
4: ดีแซลมอนก็ดี
2: ดีนะ
4: งั้นเอาให้หมดเลย
2: เดี๋ยวใจเย็นเบียร์น้อยหอยน้อย เดี๋ยวๆอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
6: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
2: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
6: ครับผม
7: ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
2: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี
6: ่1
2: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
7: เฮ้ยกี่คน
2: เอาไป
6: ครับเชิญครับครับผม
2: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
5: จริงๆแล้วที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
2: เพิ่งจิ้มเลย
5: รสอร่อย
2: เค็มมากไม่ได
5: ้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทําให้เกิดโรคน้ําในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ําแล้วมันก็จะทําให้ตัวท่อน้ําในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มเพาะซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ําๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
2: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ําปลา
5: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงๆแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟู
2: ๆ
5: มันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
2: ตัวสลัดที่อาวอจะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
5: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
8: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
5: กินเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเมื่อกี้ดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
8: ใช่
5: หูยังไงคะวอ
9: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
5: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวัง
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พาซ่าย
1: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิราวัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
2: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
3: ใช่
4: หูยังไงคะอว
3: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินพอพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
4: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีอะค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาเนี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
2: มันเข้าไปอีก
4: เพราะมันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูงอก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
3: ๆเช่นก๊อฟ
2: แหมรีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
4: ที่แบบฟังเพลงดังๆ
2: มีผลไหมมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
4: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
3: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียบมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยอ่ะแล้วเราจะต้องพากไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
2: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
4: เป็นได้ค่ะเป็นได้
2: กรณีเกิดจากอะไร
4: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเงี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้
2: เอ้ยคุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
4: ะ
2: จุดสังเกต
4: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่า

0: ราพูดกระซิบพูดเบาๆ
1: เราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะ
2: ครับ
1: แต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ยิน
2: ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
0: แบบได้ยินไหมคะอะไรอ
2: ะไรนะ
0: ได้ย
2: ิน
0: เลยอ
2: ะไรนะหมอเลยนะ
0: ต้องแมวหมอพูดแล้วค่ะ
1: แบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยยิน
2: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
1: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ย
2: อัน
1: นี้
2: อะไรอ่ะ
1: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
2: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
1: เนี่ยค่ะ
2: มันจะวี
1: ๊ดใช่ประมาณนี้ค่ะ
2: นี่คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูไหม
3: โดนเมียตบ
1: โดนเมียตบบ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
2: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
1: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอ
2: ล์ฟแล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
4: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมย่อมที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่อันนี้ชื่อว่าร้าน
3: คนละ
2: ยำ
3: ย้าย
2: เลย
1: คนละยำ
2: มีชื่ออะไร
3: เงาวรัตน์สุขสบาย
2: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนอยู่บ้าน
3: ขายทำไมอ่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
1: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
2: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
1: ค่ะของ
2: เอ้
1: า
2: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
5: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
2: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
5: น้ำตาลใสเล็กน้อย
2: หมอครับอย่างเงี้ยแม้เจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
1: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไร
2: มาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
1: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนไหมหนู
2: ร้อน
1: อุ้ยร้อนเพราะว่าร้อน
2: เรามาเอางี้ระหว่างที่รอ
1: พักไว้ก่อนไหม
3: ร้อนมาก
2: โอ้โหอวอ
1: โอ้โหอวอระวังลิ้นร่วงนะ
3: หิวอะ
1: คะ
3: อร่อยมาก
2: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อน
1: อร่อยมาก
2: ควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นพันอะไร
6: บอนทองค่ะ
2: ว้าว
6: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
2: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
6: อันนี้เป็นกระท้อน3รส
1: ขอบคุณครับ
2: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะผมชิมนิดเดียวแล้วกันอุตส่าห์แล้ว
6: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
3: อร่อย
2: รสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้ฝ่าขึ้นรสหน่อยแม่อายุเท่าไหร
6: ่56
2: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
1: ยิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่เสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
2: ี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
7: เราปลูกเองเลยครับ
2: อุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
7: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
3: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
2: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
3: มาก
2: ขออนุญาตนะพี่นะ
7: ได้ค่ะ
2: น้ำจิ้มดีมาก
7: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำอันนี้ได
3: ้นะได้นึกว่าจะไม่ควร
2: เกรงใจจังเลย
3: อันนี้น้ำอะไรครับ
7: น้ำมะเฟืองค่ะ
3: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
2: โอ้ดี
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: อันนี้คืออะไรครับ
7: สาม
3: เกลือก็มีกระเจี๊ยบ
7: มีมะตูมแล้วก็
2: พุทราป่ะ
7: พุทราจ
3: ี
7: น
3: โอ้สามเอาเหมาไปเลย
2: ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
7: ใส่นิดนึง
2: ใส่นิดเดียว
7: เยอะค่ะ
2: ใส่สองสามเม็ด
3: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
2: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการ

0: ยินดีไหมคะช่วงน
1: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
2: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
1: จ้า
2: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
3: ่อะไรเหมือนฝันนั่งใช่ไหม
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
2: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับคุณพี
6: ่เอานี่แม่
2: เอาโตเรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
5: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
2: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์ขโมยข้างหลังหน่อยเว้ยไปหยิบของเขาทำไม
7: ขอไว้แล้ว
2: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
7: ใช่
2: ทำไมถึงมาขายผัดไทย
5: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขาย
2: อ๋อเหรอ
5: ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
2: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
5: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านท่ามะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
2: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
5: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
2: พูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
5: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
2: ดูดิคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: เอาไปผสมหรอ
5: ใช่ค่ะ
2: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอะ
5: เปรี้ยวค่ะ
2: ความเปรี้ยว
5: ใช่
2: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
5: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังค์ในกระเป๋าเลย
0: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
2: ร้านนู้นร้านนู้นก็ดีเชื่อเลย
0: อาจจะไม่ยินเสียงสตางค์เนี่ยจะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได
2: ้หมอขอบคุณไปเลย
0: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
7: ่
0: ะ
7: อ๋อแล้ว
2: เร็วตรงนี้ถ่ายอีกเยอะ
7: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะ ไปแล
2: ้วอุ้ยตายคุณแม่สวัสดี
8: สวัสดีครับ
2: อุ้ยตายปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
0: ได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงนี
1: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
2: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
1: ใช
2: ่แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
3: ะไรเหมือนฝันนั่งใช่ไหม
2: รอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
1: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
0: โอ้ถ้าเราใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
2: คะพี่ชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
0: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้ส้มโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
2: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
1: ปลูกเอง
2: จะพาไปดูได้ไหม
1: ได้
4: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
2: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
0: ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
1: ทุกอย่างทุกต้น
2: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
1: เนี่ยต้นเนี้ย
7: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
2: ให้เดิน
7: โอ้โห
2: ลุยๆเอาไหนแม่ไหน
1: อ
2: ัน
1: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
7: เอาละเดี๋ยวนะ
0: พี่ก็เตรียม
7: 2 3โอ้โหรับได้แม่นมาก
0: เก่งมาก
7: โอ้อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
2: อุ้ย
7: นั่นไงคู่เลย
2: ขอบคุณมากครับ
7: ขอบคุณครับ
4: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
2: คุณหมอฮะ เรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันนึงผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่
0: า
2: พอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอเหรอ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
6: ๆหมอพูดดีอะอายุเยอะขึ้น
0: ใช
6: ่ค่ะแ
2: ก่โอ้โหนั่งได้ทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
2: ครับแล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อะ
0: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
2: เหมือนนี่ไม่หมอขออนุญาตที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวจงหัวใจอย่างไรบ้าง
0: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
2: ขออนุญาตค่ะก่อนที่จะข้ามมันไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
0: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
2: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
0: ถ้า40
2: ถือว่าไม่ได้ยิน
0: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
2: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
0: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: อ๋อเพราะมันเข้ามาทุกเสียง
0: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่าง
2: นี้แต่ว่า
7: โอ๊ยโอ๊ยพูดเบาๆดิ
6: มันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
2: รู้สึกไวมากเลย
0: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
2: ไม่ไว้หน้าก
6: ันไม่ไว้หน้ากันเลย
2: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
0: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออะไรนี่ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
2: ยังไงครับ
0: เตรียมมาด้วยค่ะ
2: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดไปในหูอ่ะสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
0: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้ต้องระวัง
2: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อมแล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
0: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อเหรอ
0: เหมือนแบบเหมือนแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลเวลอะไรอย่างเง
6: ี้ยแล้วหูตึงนี่คือแก่แล้ว
2: เ
0: ออแต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
2: เปรียบเทียบหรือเปล่า
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
6: อ
0: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
6: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
0: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
6: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้
0: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะมันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
2: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
0: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
2: ไปกินละ
7: กินก่อน
6: โหนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดู
2: ต้อง มาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อาวอคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
6: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
2: ์
6: อย่างเช่นผักเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยก็คือปลูกแบบออร์แกนิก
2: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่มั
0: ้ยจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยอ่ะค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่ก๊อฟ
6: ก็ดีครับด
2: ีจ้ะผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทํากิจกรรม

0: ในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เรา
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอวแล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คราวหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
6: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
1: จริงไหมเนี่ยพูดเองนะ
4: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
1: ทำไมน่าเจริญวะ
2: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: นะ
4: เล่นมุกเล่นมุก
1: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
6: จริงค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
6: ก็ชื่อยุพดีไงค่ะ
1: หมดละมุกของเราเอาที่หน้าเลี้ยงกันเป็นวัน
2: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
6: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: เอ้า
4: เอ้า
1: เอ้า
6: เอามา
1: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหมาบอทำไมใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
6: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิเฮ้ย
7: คุณใหญ่พาซ่า
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจ้าพรนมัสการเจ้าพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าครับพระอาจารย์คะ
1: เจ้าพรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามแล้วการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ยก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกียะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: บนทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติได้ใช้สติสติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังสัยโยนิสสัมมากัลนังสัยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญาเช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหม

0: แล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไร
1: อ
0: ันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่เกินเลย
1: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านพระอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะพระอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
0: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี้อยู
1: ่
0: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่าคือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางนั้น
1: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
0: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
1: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนุมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเข่นฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
1: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับพระอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งอาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
0: เนี่ยสิ่งที่ถ้ามาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
1: ค
0: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่พวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
1: ขันห้า
0: ในขันห้าในเบญจขันนี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปนะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้ว ตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
1: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
0: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาเวทนาคือความรู้สึก
1: เจ้าค่ะ
0: ความรู้สึกเนี่ยมี3อย่างมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆอันนี้

0: สังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่ง
1: ปรุงแต่งไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกันคน
0: สังขารนี่คือตัวปรุงแต่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัญญาสัญญาคือได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คือคาดอนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้นั่นรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
1: สังขาร
0: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาชิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
1: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
0: เป็นหลักสำคัญ
1: เป็นหลัก
0: เพราะทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจจะเห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาและก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์5ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียร

0: ออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ทุกในอะไรทุกในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อทุกในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
1: สงครามโลก
0: สงครามโลกครั้งที่3มั้ยมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงมั้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้ง2ฝ่ายการแย่งชิงกันทั้ง2ฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได
1: ้อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊บไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห้วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได้อะ
0: ค่านิยมแต่มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทแล้วผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อหลอมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปๆมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รุ่นเก้ารัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นว่าพระศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุข และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมะนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลก ความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่สองเมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระสงฆ์ในก่อนของพระองค์นั้น1อย่าสุดตรงจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขายส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัย องค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระสงฆ์นิกรต่อมาคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้สองอย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของรัชกาลรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าก็คงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกิน100ปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญ พราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่อาตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกน้องนาได้ท่านที่ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญทั้งที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่อารัดเอาเปรียบไม่โคดโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจเพียงและก็โคกน้องนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกน้องนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์รุ่นเก้าและกันที่สิบมุ่งประสงค์อยากให้พระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นพระสงฆ์ในกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอารัธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อรับฟังการเทศนาปุจฉาวิจัดชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้การเทศนาธรรมนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า 1. วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2.
1: วัฒนธรรม
0: 3. วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
1: ในปัจฉิมวัย
0: สุขหมายวัยมันก็แบ่งท่านคุณแบ่ง3วัย
1: ครับ
0: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
1: ต้องเปรียบเทียบ
0: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
1: ครับ
0: นะถ้าเปรียบเทียบกับวัยตะมิ้ว
1: ปฐมวัยเรียกว่าวัยตะมิ้ว
0: ครับ
1: มัชฌิมวัย
0: เรียกว่าวัยไฟ
1: วัยไฟ
0: ครับ
1: ถ้าปัจฉิมวัย
0: วัยอัคร
1: เอ๊ะจะรู้มากอีกแล้ว
0: เพราะฉะนั้นสุขขับความสุขของคนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากจะขอคำแนะนำให้เป็นประโยชน์ทั้งโยมที่นี่และทางบ้าน
1: ที่รับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แม่พระเดชพระคุณคนเราทุกคนเนี่ยยอดปรารถนาที่สุดของชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทุกคนปรารถนาความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขในบ้านปลายชีวิตทุกคนต้องการมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ๆจะมีความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะทำให้เรามีความสุขวิธีปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสุขะปฏิปทาครับพระเดชพระคุณ
0: สุขะปฏิปทา
1: ครับแปลว่าการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
0: เหมือนที่เราบอกว่าหลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาคือนะ

0: สันโดษ
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาบริจาค
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาไม่ว่าใคร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิปทา
1: ครับเป็นปฏิปทา
0: แปลว่าเป็นทางดำเนินชีวิต
1: ให้เป็นปกติสุขเพื่อป้องกันกายไม่ให้วิปริตจิตไม่ให้วิปลาส
0: เป็นการป้องกัน
1: ครับ
0: ถ้ากาย
1: วิปริต
0: จิตก็วิปลาสไปด้วย
1: คือเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
0: โอ้
1: ครับกายวิปริตนี่คือป่วยไข้อยู่เป็นประจำ
0: โอ
1: ้ส่วนจิตวิปลาสมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตวิปลาส
0: สุขปฏิปทานี่เป็นเส้นทางปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพื่อความสุขอ่ะมีหัวข้ออะไรที่โยมจะพึงปฏิบัติได้บ้างครับ
1: ผมจะเรียนถวายพระเดชพระคุณและฝากญาติโยมคนไทยเรานี่ชอบเลข9ผมก็จะบอกวิธีว่าเอา9ข้อ9ขั้น9ข้อ9ขั้น
0: ไม่มากไม่น้อย
1: ครับเรียกว่าสุขปฏิปทาเริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นที่1อย่ามีนิวรณ
0: ์ถ้าปรารถนาความสุขอย่ามีนิวรณ
1: ์อันดับแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์2
1: อันดับที่2อย่านอนดึกดื่น
0: อันดับที่3
1: อย่าฝืนสังขาร
0: อันดับที่4
1: อย่าดื่มทานของเป็นพิษ
0: อันดับที่5
1: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
0: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
1: ครับ
0: อันดับที่6
1: อย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้าน
0: อันดับที่7
1: อย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้
0: อันดับที่8
1: มันออกกำลังกาย
0: และอันดับที่9
1: ขวนขวายในบุญกุศล
0: อันนี้9ประการ
1: 9ขั้น9ข้อ9ประการ
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีองค์คุณ9ประการ
1: ครับ
0: ตั้งแต่อรหังเป็นพระอรหันต
1: ์ครับ
0: สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรื่อยไปจนถึงพระควา
1: ครับ
0: เอาคนเราถ้าจะมีความสุขต้องปฏิบัติสุขปฏิปทา9ประการ
1: 9ประการ
0: เอาข้อแรกอย่ามีนิวรณ
1: ์ข้อแรกอย่ามีนิวรณ์เราเรียกอีกนัยยะหนึ่งว่านิวรณธรรมแปลว่าสิ่งที่มันกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความสุขความดีงามเริ่มต้นตั้งแต่กามฉันทะ
0: พยาบาท
1: พยาบาทกามฉันทะพยาบาท
0: วิจิกิจฉา
1: วิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกกุจจะ
0: นี่เป็นนิวรณ
1: ์ครับเป็นนิวรณ์ถ้าใจไปหมกมุ่นในเรื่องกามคุณจิตใจครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วก็ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เครียด
0: เรื่องของนิวรณ์เนี่ยในฉันทะกามฉันทะคือความกังวลในเรื่องของกามคุณ
1: ครับ
0: กามฉันทะที่มันเป็นอะไรเป็นนิวรณ์เนี่ยนะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต
1: ครับ
0: มนุษย์เนี่ยมันมีกามฉันทะเกี่ยวกับคู่ครองอยู่2เรื่องครับ
1: เรื่องที่1
0: 1รักคาดหวัง
1: 1รักคาดหวัง
0: ครับ
1: 2
0: รักพลาดหวัง
1: รักคาดหวัง
0: นี่แหละที่นอนไม่หลับกัน
1: คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี
0: ้แหมเรารักผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโชว
1: ์ฤทธิ์ปรากำเริบแล้ว
0: ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณไม่ใช่ผมพูดเองนะใครที่เคยฟังพระเทศน์เนี่ยท่านเจ้าคุณลองคิดดูพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาต
1: ครับ
0: ไปบิณฑบาตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรเป็นนางนางงามเมืองหญิงงามเมืองชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้คิด
1: แต่เขาเรียกกันว่านครโสเภณีนางสิริมาน
0: างสิริมาหญิงงามเมืองสำหรับรับรองแขกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินมาจากต่างแดนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่หญิงงามเมืองคนนี้แกก็คิดท่านเจ้าคุณเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีกรรม เขามีคู่ผัวตัวเมียนะกันเป็นคู่ๆแต่เราทำไมต้องผ่านผู้ชายหลายคนเมื่อคิดนะท่านนะพอเมื่อคิดก็เกิดความรู้สึกเป็นกรรมอะไรของเราก็เลยเข้าหาพุทธศาสนานับแต่เริ่มใส่พระเจ้าแล้วก็พยายามแก้กรรมในชาตินี้ทุกวันเนี่ยเธอจะมาใส่บาตร
1: ครับ
0: วันหนึ่งก็มาใส่บาตรครับพอดีไม่ค่อยสบายวันนั้นก็เนื้อตัวไม่ค่อยได้แต่งใส่บาตรปุ๊บวันนั้นพระหนุ่มๆไปรับบาตร
1: พระวัดไหน
0: วัดนั่นแหละวัดเชตวันนั่นแหละ
1: โอ้
0: พระหางแถวนะไปรับบาตรพอรับบาตรเสร็จแล้วปกติพระเขาไม่มองหน้าคนใส่บาตรซึ่งเป็นผู้หญิงเขามองแต่ละเขามองปลายเท้าเขานี่เวลารับบาตรหรือมองในบาตร
1: ครับ
0: วันนั้นพระองค์นี้ท่านเงยหน้าคิดครับพอเห็นหน้านางสิริมาท่านที่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวย
1: พอตากระทบรูปเป็นยังไง
0: fallen in love with fallen in love with
1: โ
0: อ้ตกหลุมรักเลย ชอบเลยครับ
1: โอ้ติดใจ
0: หลงไหลไม่ใช่ติดใจรักเลยอ่ะ
1: โอ้โอ้
0: เข้าใจคำว่ารักไหม ความรักในภูเขาจะกั้นขวางหน้าใช่ไหมฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้แม้เชียงใหม่ก็จะไปหานาง
1: โอ้สาธุ
0: โอ้อะไร
1: เอ
0: ามันรักเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องทำนี้รัก
1: อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปกัน
0: ก็ไปกันเอาเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟัง
1: ขัดใจมันถึง
0: ครับ
1: อ้าวว่าไป
0: นี่ก็คืออย่างนี้กลับไปกุฏิครับไม่ฉันข้าวซะแล้วท่านคุณเอาบาตรวางไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงเลย
1: โอ้นึกเอาฝาบาทปิดข้าวไว
0: ้แล้วตั้งไว้ห้องนอนนอนคุมโปงครับแล้วคิดว่าถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียนะนะเนื้อหนังมังสาเธอจะหอมอย่างนั้นนะเราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราคงมีความสุขกันจู๋จี้หยอกล้ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมบอกนั่นแหละ
1: อ๋อนี่หลงไหลได้ปลื้ม
0: ได้ปลื้มโดยที่ไม่รู้ว่านางคนนั้นเวลาแกใส่บาตรแกพอขึ้นบ้านครับความที่แกไม่สบายแกเป็นลมตาย
1: โ
0: อ้พระองค์นี้นะไม่รู้ข่าวเลย
1: ไม่รู้ว่านางสิริมาสิ้นใจซะแล้ว
0: สิ้นใจแล้วอ้าวท่านก็ดูสิเอ๊ะพระองค์นี้ไม่ออกมาพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ด้วยล่ะตาธรรมดากับตายานและหูต่างพระองค์ท่านก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ออกจากกุฏิท่านรู้เชียว
1: ว่า
0: พระองค์นี้ไป
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นสั่งพระราชาเนื่องจากศพนี้เป็นของพระราชาเนี่ย
1: โอ้เพราะเป็นหญิงงามเมือง
0: สั่งพระราชาบอกงี้นะว่าให้เก็บศพหญิงคนนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมัตราสัง
1: อย่าเพิ่งเผา
0: ครับไม่ต้องมัตราสังนอกจากไม่มัตราสังแล้วนะให้เอาศพไว้บนแคร
1: ่โอ
0: ้ปล่อยให้ศพเป็นสภาพของศพเป็นปกติของศพ
1: ครับ
0: แล้วบอกพระราชาบอกอีก7วันให้นัดคนในเมืองมา
1: ตั้ง7วัน
0: เป็นข่าวไม่มีใครรู้เลย
1: โอ
0: ้วันที่7ให้นัดคนในเมืองมาแล้วให้ประกาศว่าให้มาประมูลใครจะนอนกับนางสิริมาให้มาประมูลโดยราคาเริ่มต้น 4,000
1: โอ
0: ้นี
1: ่สมัยนั้น
0: แล้ววันที่7นะเมื่อคนไปแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ด้วยให้นิมนต์พระสงฆ์ประฉันเพลด้วย
1: โอ
0: ้ให้หมดพอถึงวันท่านเจ้าคุณครับ
1: เป็นไง
0: พระองค์นี้พอรู้จะไปเห็นจะเข้าประมูลนางสิริมาก็ตื่นนอนครับ
1: โอ้องค์ที่ปล่อยข้าวบูดขาบาทเนี่ยนะ
0: ครับจัดแจงล้างบาทเช็ดบาทนะครับบาทสนิมกินแล้วไปเขาเดินอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเลยบทใหม่นี่ครับ
1: ครับ
0: พอไปนั่งเรียบร้อยฉันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาประมูลสิครับประมูลนางสิริมารอบแรกใครจะนอนกับนางสิริมาขอ 4,000
1: มีคนประมูลไหม
0: พอ 4,000 ปุ๊บนะพระองค์ก็สั่งให้นางสิริมาโชว์ตัว
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็นะ4คนก็หามแคร่ซึ่งเป็นศพนางสิริมาซึ่งนอนขึ้นอืดถืดอยู่บนนั้นน่ะ
1: ผ่านและเฟะและ
0: ผ่านคนมาแต่ละคนเบือนหน้าหนีไปถึงพุทธเจ้าพอผ่านคนก็ผ่านพระใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไปถึงพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกให้ผ่านพระช้าๆให้ได้ทั้งรูปให้ได้ทั้งกลิ่น

0: ให้ตามาสัมผัสรูปและกลิ่นเพื่อจะเป็นอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระองค์นั้นแล้วให้ทำเป็นเดินช้า
1: ๆ
0: ให้อิดเอื้อนให้วางหาบ
1: องค์ที่กำลังหลงไหลได้ปลื้ม
0: เหมือนนั้นท่านเจ้าคุณพอไปถึงพอเจอนางสลิดมาทำท่าอย่างนี้ครับนะยกปากมาปิดจมูกทำงี้เวียนกันไปนะจนสุดท้ายท่านคุณเหลือรอบสุดท้ายบาทหนึ่งก็ไม่มีใครเอา
1: โอจาก 4,000 เหลือ400ก็ไม่มีใครสอน
0: ไม่มี
1: สุดท้ายเหลือ4บาท
0: บาทเดียว
1: มาบาทเดียว
0: ไม่มีใครประมูลอ้าวรอบสุดท้ายให้ฟรี
1: โอ้ยกให้ฟรี
0: มาถึงพระองค์นั้นก็ทำอีท่านั้นมาถึงองค์นั้นก็เหนื่อยแล้ววางแล้วก็ยืนคุยดัดหลงดัดหลังกันนะท่านเจ้าคุณครับ
1: เอาไหม
0: ไม่เอา
1: อ้าว
0: กลับไปวัดเป็นพระอรหันต์เลยครับ
1: โอ้เพราะซากศพนางสิริมา
0: แล้วท่านเจ้าคุณลองคิดดูสิมันคุ้มค่ากับไอ้ที่ไม่ได้กินข้าว7วันนอนฝันหวานไหม
1: เพียงแต่ว่าตัดกามฉันทะตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: กลายเป็นพระอรหันต์
0: ครับนะนี่รักคาดหวัง
1: ครับ
0: รักคาดหวัง
1: เป็นยังไงครับ
0: ไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้หนึ่งโสกะ
1: ครับ
0: โศกปริเทวะร่ำไรนะ
1: คร่ำครวญ
0: คร่ำครวญจะต้องได้ให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนิวรเหล่านี้ปล่อยไปนะมันก็เกิดกรณีฆ่าผู้หญิงตาย
1: ครับ
0: แย่งผู้ชายมาครอง
1: บางทีก็ฆ่าผู้ชายตายบางครั้งพอพลาดหวังพ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสม
0: ครับ
1: ผูกคอตายด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับ
1: อย่างนี้ก็มี
0: มีเยอะผมถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรักเพราะกามฉันทะพลาดหวังและคิดนานๆเข้าท่านคุณกลางคืนน่ะ
1: ครับ
0: อยู่คนเดียวไอ้เพิกรักพลาดหวังเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาตายก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าคนเราคิดว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฟังเรื่องนี้แล้วนะก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตายนะท่านคุณผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียไหมได้ไหมฮะ
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
1: ก็ไม่สำเร็จอีก
0: เออถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะมาฆ่าลูกสาวตายอ้าวอยากได้กันนะใช่ไหมเออมึงฆ่าลูกกูตายไหมเอาสามคืนแรกมึงไปนอนกอดศพลูกกูหน่อยเนี่ยมึงอยากได้นักหนาแล้วรับรองให้คุณมันจะเข็ดแล้วคนดูเนี่ยมันคนที่รู้ข่าวมันจะเข็ดว่าต่อไปจะไม่ทำ
1: เออเพราะเข้าถึง ความจริง
0: ไอ้นิวรณ์คาดหวังเนี่ยท่านญาติโยมทั้งหลายถ้าจะเป็นหนุ่มสาวยิ่งรุนแรงใช่ไหมคนเราเนี่ยท่านคุณทำกามฉันทะไม่มีกินใจนะท่านสดใส
1: นึกถึงตอนที่ท่านญาติคุณเล่าเรื่องนางสิริมาแล้วพระองค์นี้ได้พบตอนสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: เป็นภาพของอสุภะ
0: ครับ
1: ความไม่สวยไม่งามนึกถึงความในแหล่ตอนหนึ่งท่านอาจารย์ลุงตาแปรเยื่อไม้ท่านว่าไว้อาตุรังอสุจิงปูติงญาติโยมชายหญิงจงดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังดูหรือพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคนหมู่พาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้ากังวลพะวงว่าจะเอามรรคผลจากสังขารที่ไม่ทานทนแต่ว่าเมธีชนท่านไม่อาลัยจะอุปมาสังขารเราก็เหมือนกับบ้านเรือนยาเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงดิทวาต่อมก็จะมีอีก
0: ครับผมจำได้ว่าท่านเจ้าคุณเคยแลในแหลกปลอบจิต
1: ครับ
0: มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านคุณเข้าคร่าว
1: ว่า
0: ที่คือเมื่อตัวเราตาย
1: อะไรเล่าติดผัวเมียญาติมิตรเขาตามไปด้วยหรือไม่ รักกันปานกรีนก็มากราบกรายแต่พอเราตายก็พากันเกลียดกันกลัว
0: เมื่อแรกรักกัน
1: ข้าวมันแกงไก
0: ่มันช่างชื่นใจจริงหนอทูลหัว
1: แต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว
0: เกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมา
1: คิดดูหน้าขันเราท่านย่อมทราบ
0: แต่ไม่เข็ดหลาบก็บ้างเลยพระผ่า
1: ความจริงประจำมีอยู่ตำตาแต่ไม่เห็นระอากันเสียบ้างเลย
0: ความจริงก็มองกันดูความจริงเราไปงานศพกันเยอะการมีคู่ครองเนี่ยอยู่กันพอประมาณนะไม่ต้องไปให้เขาอะไรนะเพราะฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นตัวแก้
1: ครับ
0: ท่านเจ้าคุณเห็นไหมครับทำไมโบราณเนี่ยเขาจึงตัดวิธีการตัดนิวรณ์เรื่องกามฉันทะนะหนึ่งไปงานศพให้ทุกคนดูศพเสียสองเวลาจะเผาทำไมต้องงัดหีบศพให้เจ้าภาพดู
1: ครับ
0: ก็เขารักคนของเขาอย่างนั้นแต่พองัดศพมาเนี่ยจะต้องเอาผ้าพาดใช่ไหมครับเขาเรียกบางสกุลอะไรก่อนเผา
1: ครับ
0: เมื่อบางสกุลก่อนเผาเอาผ้าพาดผมถามว่าที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะฮะที่ว่ารักกันปานจะกลืนกินจะตายเนี่ยเขาจึงเปิดศพพอเปิดศพแล้วจิตมันกลับครับ
1: โอ
0: ้แล้วเดินลงจากเมรุเนี่ยไม่มีใครอาลัยศพเลย
1: เขาเรียกว่าเกิดการพลิกจิตคิดใหม
0: ่ครับไอ้กามฉันทะเนี่ยทั้งคาดหวังพลาดหวังเนี่ยให้มันเป็นกลางๆอยู่กันเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
1: ถ้าสละสลัดตัดใจได้ไม่ลุ่มหลงในแหล่ก็ว่าไว้อีกตอนหนึ่ง
0: ว่า
1: ตัดความรักคือราคะ
0: ครับ
1: หักโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน
0: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องประคองจิตในนิวรณ์ข้อแรกนะให้เราโลภวันหนึ่งร่างกายสังขารก็มีอันนะกายนี้เป็นของไม่ยืนยง
1: ครับ
0: ดำรงเพราะของเน่าเปื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน่าเกลียดถูกเบียดเบียนเปลี่ยนแปลแน่นอนเป็นของอันหมู่หนอนต้องชอนชัยถ้าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้มันจะเลิกหลงกามฉันทะมันจะหายไป
1: ครับ
0: ข้อที่สองคนที่นิวรณ์ก็คือพยาบาท
1: ครับ
0: เหตุที่ทำลายความสุขของมนุษย์คือพยาบาทใช่ไหมครับ
1: ครับจองเวร
0: จองเวร
1: ผูกใจเจ็บเรียกอีกอย่างว่าอาฆาตก็ได
0: ้เขาเรียกโทสักขิแปลรูปเป็นพยาบาท
1: ครับ
0: มีโทสะไม่ชอบใจใครทะเลาะกับใครนะฮะกลับมากลายเป็นโทสะกับพยาบาทเพราะฉะนั้นมานอนนึกถึงความพยาบาทมันจะเปลี่ยนแผนเลยถ้า
1: ครับใจจะไม่สงบ
0: ครับท่านจะคุณลองคิดคนลงทะเลาะคนอื่นมานะครับถ้าโทสะคิดมันเผาไหม้นะครับกลับมานอนนั่งนอนคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีคำว่าท่า
1: อ๋อมีท่า
0: ถ้ามันทำเราเราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันจะมาฆ่าเราเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุขนอนพลิกไปพลิกมาคนที่นอนพลิกไปพลิกมาท่านคุณผมสังเกตว่าทำไมมันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันมีไฟอยู่ข้างล่างท่านคุณเคยปิ้งปลาไหม
1: เคยครับสมัยก่อน
0: ปิ้งปลาเป็นบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไหม
1: ครับ
0: ปลาเป็นไงครับพอมันร้อน
1: มันจะงอ
0: มันดิ้นมาทางนี้ก่อน
1: ครับแล้วมันก็ไหม
0: ้พอทางนี้ร้อนอีกเริ่มไหม้อีกมันจะดิ้นมาทางนี
1: ้ครับ
0: ดิ้นไปดิ้นมาแทนที่จะไหม้ข้างเดียวมันไหม้สองข้าง
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันท่านคุณเวลาเกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีใครนอนหลับสักคน
1: เพราะว่าใจมันเดือด
0: พลิกไปพลิกมา
1: ครับมันไม่มีความสุข
0: ไม่มีความสุขเพราะไฟพยาบาทมันกำลังเผาพลิกไม่ใช่หาความเย็นนะครับถ้าหาความเย็นต้องพลิกจิต
1: ครับ
0: วิธีการพลิกจิตไม่ยากท่านเจ้าคุณ
1: ทำไง
0: ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาบทง่ายๆสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมอเวราเป็นไงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่ามีเวรต่อกันและกัน
0: เออถ้าภาวนาอย่างนี้นะถามว่าดับพยาบาทนิวรณ์ได้ไหมดับได้ไหม
1: ดับได้สนิท
0: อัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยดับไหม
1: ดับ
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยดับไหม
1: ดับ
0: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งสิ้นเถิดดับไหม
1: ดับ
0: ก็บทนี้แหละครับ
1: นี่แสดงว่าพรหมวิหารธรรมมาหนุนเนื่องอยู่ในใจ
0: ครับภาวนาคำพูดนี้นะจะเกิดผล3ประการท่านคุณ
1: ประการที่1
0: ปากสวย
1: ปากสวย
0: หน้าใส
1: หน้าใส
0: ใจสุข
1: ใจสุข
0: ท่านคุณลองดูปากโยมเวลาเขาภาวนาสัพเพสตาปากสวยไหมฮะ
1: สวย
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายปากสวยหน้าใสใจสุข
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ภาวนาอย่างนั้นสิครับ
1: ภาวนาว่า
0: สัพเพสตรู
1: สัพเพสตรู
0: ใครไม่ถูกกับกูให้มันอิบอ๋อยอิบอ๋อย
1: อย่างนี้มันไม่ใช่พรหมวิหารนี่มันพรหมวินาศ
0: ก็ใช่สิสัพเพสตรูใครไม่ถูกกับกูคอยมันวอดวอยวอดวอย
1: โอ้ดีแช่งเลยนะ
0: บางคนภาวนาจริงท่านคุณ
1: ครับ
0: ภาวนาจริงแต่ใจมันไม่จริง
1: แล้วก็แถมตรงนี้นิดหนึ่ง
0: ว่า
1: เราจะมีความสุขถ้าทุกคนมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาน้ำใจงามกรุณาติดตามช่วยเหลือมุทิตาเอื้ออารีอุเบกขามีใจเป็นธรรมเมตตานะแก้โกรธ
0: ครับ
1: กรุณาแก้เกลียด
0: ครับ
1: มุทิตาแก้เครียดอุเบกขาแก้เขาดีอย่างเงี้ยจะกำจัดนิวรณ์ที่ว่าได
0: ้โอ้เพราะฉะนั้นพรหมธรรมจึงเป็นตัวกำจัดพยาบาทได้เด็ดขาด
1: ครับ
0: เมื่อกำจัดพยาบาทได้แล้วนะก็มีอานิสงส์แสดงว่าพรหมธรรมนั้นมีอานิสงส์ถึง11ประการนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลับก็เป็น
1: สุข
0: ตื่นมาก็เป็น
1: สุข
0: นอนก็ไม่ฝัน
1: ร้าย
0: น่าจะไม่ฝันร้ายแล้วผิวพรรณวันนะ
1: ผ่องใส
0: เพราะได้นอนเยอะ
1: ครับ
0: นะผิวพรรณวันนะผ่องใสแล้วเป็นที่รักของ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: นอกจากนั้นแล้วไปไหนไม่ต้องสาตราและ
1: ยาพิษ
0: คนไม่ถูกคนเนี่ยอย่าไปไม่ถูกเขานะให้ท่านญาติโยมจำไว้มิตรพันคน
1: น้อยไป
0: ศัตรูหนึ่งคน
1: มากไป
0: ถูกต้องมิตรพันคนเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับผมก็ท่านคุณเนี่ยฮะไปเทศกันมาทั่วประเทศแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เดินเดินไปไหนเนี่ยเคยเจอคนที่เราไปเทศมาบ้างไหมในเมืองไทยนานๆเจอสักทีใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะจำหน้ากันได้เนี่ยที่ชอบเราอ่ะแล้วมิตรตั้งร้อยคนผมถามท่านคุณว่าไอ้มิตรหมื่นคนเนี่ยเคยเขียนจดหมายไปชมเชิญท่านคุณบ้างไหมไม่เคยใช่ไหม
1: จริงๆแล้วมิตรเนี่ยไม่มีมากหรอกพระเดชพระคุณมิตรจริงๆนะมีคนเดียวเท่านั้น
0: เฮ้ยถ้ามิตรคนไม่ได้ในโลกแล้วครับ
1: อ้าวจริงๆมิตรมีอยู่คนเดียว
0: ไม่มีไม่ใช่คนมันต้องมีมิตรเยอะมิตรมีเยอะ
1: มีคนเดียว
0: เยอะ
1: ไอ้นั้นมิตรเทียม
0: แล้วมิตรจริงๆคนเดียวยังไง
1: มิตรแท้มีคนเดียวเท่านั้น
0: คือ
1: มิตรชัยบัญชาทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
0: ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกช่วยให้เจ้าหน้าที่ไปขวาดเมนหน่อยสิ
1: ทำไม
0: จบแล้วจะไปพบกับหลังเมนหน่อยท่านผม
1: อ้าวมิตรชัยบัญชาโดนตายไปหลังสุรพล
0: แต่ศัตรูหนึ่งคนมากไปไหม
1: มากไป
0: เพราะศัตรูเป็นเงาตามตัว
1: มัน
0: เพราะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครศาสตราและยาพิษเนี่ยนะท่านชุนมันมาเพราะศัตรูใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งกับเมียอย่าไปทะเลาะ
1: อ๋อ
0: เมียเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศัตรูใกล้ชิดและเป็นมิตรใกล้ตัว
1: ครับ
0: อย่าทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
1: ่โอ
0: ้ทะเลาะกับเมียเนี่ยนะหาเรื่องตาย
1: ครับ
0: ผมว่า
1: เดี๋ยวขออีกครั้งเถอะที่ว่ามาเมื่อกี้ขออีกครั้ง
0: อย่าให้ทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
1: ่อ้อโยมมีกระดาษทิชชู่บ้างไหมมีไหมโยมใครมีกระดาษทิชชู
0: ่
1: ควักหน่อยมีไหมขอกระดาษทิชชู
0: ่เอามาทำไมอ่ะ
1: มีเปล่าโยมบอกเปิดกระเป๋าน่าจะมีอ้าวดีแล้วละโยมมีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องมาถวายพระหรอก
0: เราจะเอามาทำไมอ่ะ
1: เอาเช็ดหูโยมและเลือดไหลซิบเพราะคำคมมันบาด
0: ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเมียทะเลาะกับผัวเนี่ยอันตรายไหมท่านคุณ
1: อันตราย
0: อันตรายคนใกล้บ้านทะเลาะกันอันตราย
1: เขาจึงบอกว่าอย่างนี้ไงทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
0: ทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
1: ทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุด
0: กับพ่อแม่แย่ที่สุด
1: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
0: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
1: ทะเลาะกับเมียเพลียที่สุดทะเลาะกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้างเคียงที่เป็นหอกข้างแคร่อย่างที่พระเดชพระคุณว่าม
0: ันจะไปทะเลาะกับใครคนท่านคุณโยมเขาถือแก้วน้ำมาเนี่ยท่านคุณเห็นแก้วน้ำไหมถ้วยน้ำชาเนี่ยมันมีกี่ชั้น3ชั้นใช่ไหมท่าน
1: ครับ
0: มีถาดรองอันนึงเขาเรียกกี
1: ่ครับ
0: มีถ้วยน้ำชาอยู่3ชั้นผมถามว่า3ชั้นเนี่ยมันทะเลาะกันไหม
1: ไม่ทะเลาะ
0: ทะเลาะตะกี้ถือมาเนี่ยเสียงทะเลาะกันมาเชียวผมจะทำให้ดูนี่มาอย่างนี้เนี่ยท่านคุณ
1: อ๋อ
0: ทะเลาะกันมาเชียว ผมถามว่าถ้าไอ้ข้างล่างแตกเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ชุดไหน
1: มันก็ขาด
0: ถ้าไอ้ข้างตรงนี้แตกฝาข้างล่างจะไปอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ที่พูดเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่า
0: น้ำชามันหมดด้วยพอดีเลย
1: แสดงว่าน้ำชาท่านหมด
0: ไม่ใช่ท่านคุณลองคิดดูนี่พ่อแม่ลูกเมียชุดเดียวกัน
1: ครับ
0: อย่าทะเลาะกัน
1: มันจะขาดชุด
0: แล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะผลที่สุดก็โดนเขาทิ้งคนทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยคนอื่นมันทิ้งหมดแหละท่านไปดูคลังที่วัดสิครับไอ้ถ้วยที่มันทะเลาะกันแบบนี้ที่แตกไปใบสองใบเนี่ยไม่มีใครเขาใช้นะสมภารไปไว้ในคลังเพราะคนเราเกิดมาถ้ากลัวศาตรายและยาพิษอย่าทะเลาะกัน
1: ครับ
0: ให้อภัยกันวิธีการไม่ทะเลาะคือว่าถ้าผิดต่อเขารีบไปขอโทษสองถ้าเขาโทษแล้วเขาขอโทษแล้วรีบยกโทษให
1: ้โอ้ขอโทษกับยกโทษ
0: ครับอภัยโทษ
1: ครับ
0: คนขอโทษเขามาขอแล้ว
1: ต้องให้
0: เราต้องให้อภัยเขา
1: ครับ
0: มันดีทั้งเขาทั้งเราและจะนอนหลับทั้งคู
1: ่โอ้
0: ไม่ใช่หลับอย่างเดียวนะท่านคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: ลูกเมียก็หลับไปด้วย
1: แหมอานิสงส์การให้อภัยเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน
0: ครับ
1: การผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การรู้จักให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา
0: พระโทท่านคุณลองคิดดูสิหลวงพ่อองค์หนึ่งมีปั้นน้ำชาจีน
1: ครับ
0: เอามาจากเมืองจีนครับวันหนึ่งก็นั่งกินชาเช็ดถูเอาเลี่ยมทองรักจังเลยไอ้ชุดเนี้ยเมื่อรักชุดนี้แล้วนะไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งเด็กเอ้ยอย่าเอาผงซักฟอกล้างนะเดี๋ยวที่มันจับกาเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดและกินน้ำชาถ้วยอื่นบ้านอื่นไม่อร่อยท่านคุณ
1: โ
0: อ้ไปไหนนะก่อนจะเปิดปิดห้องนะต้องไปมองมาหน่อยเป็นที่รู้กันของลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อชอบชุดน้ำชาชุดนี้
1: โปรดมากโปรดเป็นพิเศษ
0: วันหนึ่งนั่งอยู่หน้ากุฏิเสียงข้างในกุฏิเด็กไปทำความสะอาดเสียงดังเพ้งหันไปถามเอ้ย อะไรแตกวะลูกศิษย์คานมันจะนิติร้องไห้

0: ร้องให้มาเลยท่านคุณมากราบหลวงพ่อสะอึกสะอื้นหลวงพ่อครับผมทำปั้นน้ำชาของหลวงพ่อแตกแล้วครับหลวงพ่อจะลงโทษยังไงก็เอาเถอะครับ
1: อ๋อมาสารภาพ
0: สารภาพแล้วจิตใจหวั่นไหวมากหลวงพ่อตบเปรี้ยงเลยครับตบเปรี้ยงเลยแต่ไม่ใช่ตบเด็ก
1: ตบอะไร
0: ตบเข่าเปรี้ยงเลยแตกซะได้ก็ดีไอ้ฮาเพราะไอ้น้ำชาชุดนี้นะทำให้กูเป็นกังวลเพราะไอ้ถ้วยชุดนี้ทำให้กูเป็นกังวล
1: มันขาดอิสระ
0: ต่อไปนะกูไม่ต้องสั่งอะไรแล้วมันแตกไปแล้ว
1: เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นมานาน
0: แล้วผมถามว่าเด็กคนนั้นมันจะชื่นใจไหม
1: ชื่นใจ
0: พอโถเหมือนกับคนกำลังร้อนใช่ไหมครับฝนตกลงมาเนี่ยนะมันชื่นใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครไม่เคยประชุมถามไอ้ที่คนไทยเราทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างทางได้ไหมที่เขาทะเลาะกันกลางเมืองเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะโดนสัตรา
1: ครับ
0: สัตราจะเป็นมืดเป็นมีดเป็นปืนก็ได้สองโดนยาพิษเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอย่าทะเลาะกับใครตายง่ายกว่า
1: อ๋อแล้วแต่เขาจะมาให
0: ้โยมเนี่ยนะ
1: ใส่อะไรมาก็ไม่รู้
0: อย่าไปทะเลาะกับโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยนะฮะไม่รู้นะว่าอะไรเมื่อไม่รู้อะไรกินเข้าไปตายแล้วใครจะพิสูจน์ล่ะครับเนี่ยอาหารเกินไปคันรถเงี้ยแล้วเขาก็วิจัยว่าชอบกินอะไร
1: ครับ
0: นั่นแม่ครัวที่บ้านเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับมันเด็กรับใช้อ่ะไม่โดนสตรายาพิษก็โดนน้ำลายมันดุมากๆใช่ไหมท่านคุณเฮ้ยทำไมช้าเดี๋ยวมันอะไรกันอ่ะอ๋อดุกูบ่อยๆใช่ไหมกูไม่มีทางไปใช่ไหมทำกับข้าเสร็จก่อนจะเอาข้าให้แล้วครับ
1: ทำไง
0: ถุยกวน
1: ๆ
0: มึงดูมึงก็กินน้ำลายกูบ้างล่ะ
1: อ๋อเพิ่มความอร่อย
0: เออเหมือนแมวเนี่ยท่านคุณใครตีแมวบ่อยๆเนี่ยนะโบราณเนี่ยเอาเถอะ
1: เป็นไง
0: มันไปไหนไม่ได้วิธีการแก้แค้นของแมวคืออะไรไหมขึ้นหลังคาขี้บนหลังคา
1: โอ
0: ้ขี้บนหลังคาแล้วเวลาฝนตกมามึงต้องกินน้ำขี้กูบ้าง
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้น
1: นี่แมวอาฆาต
0: ที่ก็แล้วล่ะแมวขี้รถหลังคา
1: ครับ
0: ถ้าไม่ตีมันมันไม่ขี้รถหลังคา
1: อืม
0: มึงตีกูบ่อยใช่มั้ยคนโบราณจะรู้อ่ะถ้ากลายเป็นเด็กวัดมันจะขี้รถชานเตาไฟใช่มั้ยท่านแมวเนี่ยท่านคุณผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะชานเตาไฟเนี่ยช้าต้องมีขี้แมวเอาสังกะสีไปปิดนะมันเอาหัวดันเพราะอะไรเด็กวัดไปเตะมันเพราะมันเป็นแมวขี้เลื้อน
1: ครับ
0: มึงเตะกูใช่มั้ยกูจะต้องล้างแค้นกูขี่รถเตาไฟกูสู้มึงไม่ได้แล้วพอขี่รถเตาไฟเสร็จแล้วพอเราจุดไฟปุ๊บนะชานเตาหักเพราะนี่คนนะแม้แต่เล็กกว่าเรานะอย่าไปทะเลาะกับมันจิ๊กโกงจิ๊กโกใจเย็นๆปันปุ๊บปันปัดหนูขับรถเบาๆหน่อยนะป้าไปลูกเข้าใจนอนไม่หลับนะลูกนะฝากมือเรียกมันจะเอ้ยขับเบาๆสิมันจะทรวงท่อไปครับเตี๋ยมึงเหร
1: อหาเคอิงโง
0: ่นั่นแหละอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันกล้าทะลวงท่อได้เนี่ยนะมันก็กล้าทะลวงท้องเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นิวรณ์ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญท
1: ่
0: านเจ้าคุณครับเวลามีน้อย
1: เ
0: ทศกันแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรนะ
0: เทศแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงเล่าเทศก็เทศดิกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวดิ
0: เคยกินก๋วยเตี๋ยวมั้ย
1: เคย
0: กินก๋วยเตี๋ยวมันมีแบบกินแบบโง่กับฉลาด
1: โอ้กินก๋วยเตี๋ยวนี่กินโง่กับกินฉลาด
0: บางคนกินแบบโง
1: ่ๆเอ้ากินโง่กินยังไง
0: ก็พอก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บการลูกชิ้นไว้ปากชามข้างนึงการเนื้อไว้อีกข้างนึงเล่นเส้นก่อน
1: โอ
0: ้กะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะกินเนื้อ
1: ครับ
0: แล้วลงท้ายด้วยลูกชิ้นนี่กินแบบโง่
1: ๆครับ
0: โง่นะ
1: อ้าว
0: ถ้าเกิดกินเส้นไปหมดแล้วนะเกิดใครเขาตีกันข้างโต๊ะเราน่ะเราต้องลุกมั้ย
1: ครับ
0: ลุกมั้ยหนีมั้ย
1: ลุกหนี
0: แล้วเนื้อกับลูกชิ้นจะไปอยู่กับใคร
1: อยู่ในชามมันแหละ
0: อด
1: เพราะฉะนั้นต้องกินลูกชิ้น
0: กินฉลาดเจอก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินลูกชิ้นก่อนเพราะมันแพงเอาของดีๆไปไว้ในท้องก่อนกินเนื้อต่อมากินเส้นต่อมาถ้าเหลือเวลาเอาน้ำ
1: โ
0: อ้เทศก็จะกินก๋วยเตี๋ยว
1: โอ้ครับจึงบอกว่าถ้าเวลาน้อย
0: ให้กินเนื้อ
1: ถ้าเวลาเหลือ

0: เหลือ
1: ให้กินน้ำ
0: ตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ
1: เหลืออีกเอาเถอะนิมนต์ท่านเจ้าคุณได้สรุปสารธรรมในข้อที่ท่านคุณได้แนะนำโยมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อนุโมทนากัน
0: โอ้ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้ช่วยเมตตาอธิบายขยายความสาระเรื่องราวให้ญาติโยมได้สดับแบบธรรมะบันเทิงญาติโยมทุกท่าน

ขภาพทั้งเรื่องกายเรื่องใจดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าอย่าให้กายวิปริตอย่าให้จิตวิปราชผู้สูงวัยต้องอย่านอนดึกดื่นต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาย่อๆไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอย่าฝืนสังขารจะทำอะไรอย่าไปนึกว่าเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงเหมือนแต่เดิมมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยอย่าดื่มทานของเป็นพิษได้แก่สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรามีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืน114ปีอีกคนหนึ่งอายุ105ปีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคนดำเนินชีวิตอย่างไรจึงอายุวัฒนาสถาพรงั้นเขาบอกว่าเขาก็ดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเพียงแต่ว่าไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายรับประทานอาหารแบบธรรมชาติและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ทำให้อายุยืนประการต่อมาที่บอกว่าอย่าเก็บเรื่องห้ากอไว้ในจิตเพราะห้ากอนี้เป็นมลพิษทางจิตใจคือโกรธเกลียดพอโกรธพอโกรธพอเกลียดแล้วจะมีกีดกันจะมีกลั่นแกล้งและถ้าอาฆาตพยาบาทก็อาจจะถึงกับเก็บอะไรท่านทั้งหลายก็นึกต่อเอาเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุนเนื่องอยู่ในใจให้มากประการต่อมาอย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้านให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เอาอารมณ์เสียๆของคนอื่นมาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้เพราะบางทียาผิดก็มีเขาจัดให้ผิดก็กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและที่สำคัญผู้สูงวัยจะต้องระวังยาสี่ยาให้ได้คืออย่ารอให้ป่วยแล้วจึงไปหาหมออย่ารอให้ท้อแล้วจึงหากำลังใจอย่ารอให้ทุกข์แล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่ารอให้สงัดแล้วจึงคิดทำสมาธิอะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งประการต่อมาอันนี้สำคัญยิ่งมันออกกำลังกายกายกับใจเป็นของคู่กันคนมีสุขนั้นใจต้องสงบใจต้องไม่ฟุ้งซ่านแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นมันยึดเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นออกกำลังกายและขวนขวายในเรื่องบุญกุศลดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภแล้วว่าต้องหมั่นสวดมนต์ต้องหมั่นไหว้พระเป็นการทำดีไว้ให้ลูกทำถูกก็ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบท่านทั้งหลายบุญนั้นบางท่านก็นิยมทำบุญประจำวันบางท่านก็ทำบุญประจำสัปดาห์บางท่านทำบุญประจำเดือนบางท่านทำบุญประจำปีบุญประจำวันเช่นก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตา
ตื่นขึ้นมาก็ใส่

0: อาจเป็นประจำนี่เรียกว่าบนที่คุ้นชินบนประจำสัปดาห์ห่างออกมาหน่อย7วันทําครั้งหนึ่งทุกวันพระวันธรรมมัสวนะก็เข้าวัดบำเพ็ญทานศีลภาวนาบนประจำเดือนนี่ก็ห่างออกมาอีกเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเช่นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระวันธรรมัสวนะซึ่งเดือนหนึ่งจะมี4ครั้งบ้างนานๆก็มี5ครั้งบนประจำปีเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรุษศาสตร์สงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นเข้าพรรษาออกพรรษาบุญเหล่านี้เรียกว่าบุญติดตัวบุญตั้งตัวแล้วก็บุญตามตัวบุญติดตัวชีวิตเราเนื่องด้วยบุญเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาที่เราสร้างสมอบรมไว้แต่อดีตชาติติดตัวเรามาบุญตั้งตัวบุญที่ทำในปัจจุบันเรียกว่าอัตถจริยาอัตตสัมมาปณิธิอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอัตตสัมมาปณิธิการดำรงตนอยู่ในฐานะภาวะที่ชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและบุญตามตัวที่จะติดตามเราไปในภายภาคหน้าก็ได้แก่ทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราสร้างเองบุญจึงเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีทำให้อยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อาลัยทำให้อยู่มีผู้ประทากทำให้จากมีผู้ประถมทำให้อยู่มีผู้เลี้ยงกายทำให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังที่อาตมภาพทั้งสองได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดเบื่อหรือว่ากังวลนะคะจงยิ้มหรือว่าทำให้ใบหน้านั้นเบิกบานแม้ในสถานการณ์เช่นนั้นก็จะทำให้ความเครียดนั้นลดลงได้นะคะเพราะว่าการยิ้มนั้นเป็นอุบายคลายความเครียดที่เห็นได้ไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามค่ะไม่เชื่อก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคือ1นาย C ที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเองสำคัญการทดลองสำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าลองไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราได้อะไรจากการทดลองบ้างก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking แม้ว่าจะจบด้วยการทดลองสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องใช้เวลามาลองสะท้อนคิดนึกถึงประสบการณ์การทดลองที่เกิดขึ้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรและมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างปกติเวลาที่เราใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราสามารถเก็บฟีดแบ็กให้กับตัวเองได้ฟีดแบ็กคือของขวัญ นะคะไม่ว่าของขวัญ นั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของขวัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นในการเก็บฟีดแบ็กค่ะเราสามารถเก็บข้อมูลได้3ส่วนส่วนแรกคือ I like ส่วนที่2คือ I wish ส่วนที่3คือ I wonder เรามาเริ่มต้นจาก I like กันก่อนค่ะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับประสบการณ์นั้นๆเนาะถ้าเราได้ลองอาชีพอะไรได้ลองงานอะไรได้ลองฝึกงานอะไรแล้วเราลองนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกับประสบการณ์นั้นบ้างก็เป็นฟีดแบ็กส่วนที่หนึ่งที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะพี่หมอปิงบอกว่าการทำงานเพื่อสังคมการได้ช่วยคนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกใจฟูมากตอนที่เป็นคุณหมอหรือแม้กระทั่งตอนทำงานวิจัยเองเนาะทำให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีความสุขกับงานที่เขาทำคือการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดที่ทำให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันอาจจะเป็นการทำงานเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นหรือมีบทบาทในการที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในมิติต่างๆนะคะสถานที่หนึ่งคือสิ่งที่เราชอบประสบการณ์ที่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันที่สองคือ I wish เนาะ I wish คือเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่เราทำให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะตอนที่พี่หมอปิงทำงานวิจัยพี่หมอปิงก็แชร์ว่าพอทำงานวิจัยเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเราเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในงานชิ้นใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่เหลือเกินมองไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เกิดขึ้นคืออะไรแม้ว่างานวิจัยนั้นจะถูกขับเคลื่อนสังคมก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งการจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพมันทำให้ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ามีแพชชั่นกับงานนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่างานที่พี่ปิงอยากทำอาจจะเป็นงานที่มีแอคชั่นชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้เห็นผลงานในระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการที่พี่ปิงจะเอาไปออกแบบงานที่ตัวเองอาจจะชอบได้เช่นเดียวกันนะคะมี I like สิ่งตัวเองชอบแล้วมี I wish สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะการทดลองทุกอย่างจะนำมาซึ่งคำถามเนาะ I wonder นะคะคือมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิงเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราหรือเปล่าเริ่มมีคำถามเนาะว่าการทำงานที่ได้ช่วยคนโดยเอาเครื่องมือทางธุรกิจหรือ business model ต่างๆเข้ามาประกอบเนี่ยมันจะทำให้เขาสนุกกับงานเหล่านี้มากขึ้นไหมคำถามนี้ก็เป็นที่มาของการทดลองที่พี่หมอปิงเริ่มไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองเริ่มเข้าไปทำงานเป็นพนักงานประจำกับธนาคารที่เริ่มเอาเทคโนโลยีแล้วก็ business model ต่างๆมาหาทางที่จะออกแบบโซลูชันใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเชิงการช่วยเหลือสังคมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองผ่านการพบหมอเทเลเมดิซินต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าการทดลองมันเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนอะไรที่ชอบอะไรที่อยากที่จะพัฒนาแล้วก็สุดท้ายคือเรามีคำถามอะไรที่จะทำให้เราต้องไป explore ต่อต้องออกแบบการทดลองต่อไปเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเลยเนาะ I like ชอบอะไร I wish มีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคือ I wonder มีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบจากการทดลองนี้และเราอยากที่จะออกแบบการทดลองใหม่เพื่อหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถreflect ตัวเองสะท้อนคิดถึงประสบการณ์ในการทดลองของเราได้ดีขึ้นนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์คง่ายๆนะคะ I like I wish I wonder ให้น้องๆลองไปใช้ในการสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ
พูดถึงกระบวนการมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของกรอบความคิดหรือว่าเรื่องของ mindset อย่างมากนะคะสิ่งที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ดีคือการที่เรามีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า growth mindset นะคะ growth mindset เป็นแนวคิดของอาจารย์ท่านนึงที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะที่มีชื่อว่า Carol Dweck ค่ะกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset คืออะไรนะคะ growth mindset คือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมีตัวอย่างมากมายในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นในอดีตเราอาจจะมองว่าการที่นักเรียนคนนึงจะมีวินัยได้เนี่ยเราอาจจะต้องไว้ผมสั้นมีทรงผมที่ชัดเจนเลยต้องวัดกี่เซนนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราอยากให้นักเรียนมีทรงผมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเราอยากให้เขามีวินัยหรือเปล่าซึ่งคำถามที่เราอาจจะตั้งในมุมที่เปิดใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้ววินัยสามารถสร้างได้ด้วยวิธีไหนบ้างมันอาจจะเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างหรือการมีบททดสอบบางอย่างให้น้องๆทำเพื่อให้เขาได้ฝึกความอดทนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นการไว้ทรงผมในแบบที่เราเคยทำมาในอดีตเพียงอย่างเดียวนะคะการที่เราเปิดใจแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ๆกับสถานการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เรามองต่างๆในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะGrowth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะคะคือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับ Growth Mindset นะคะเราเรียกว่า Fixed Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบยึดติดเชื่อในความเชื่อเดิมๆมองว่าปัญหาที่มีเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างรอบตัวที่อาจจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นปัญหารถติดในสังคมปัญหามลภาวะในสังคมเราอาจจะบอกโอ้โหเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันมานานมากเลยไม่มีทางแก้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มี fixed mindset อาจจะมองปัญหาเหล่านี้แบบนี้มองว่าเราคงต้องอยู่กับมันตลอดไปเนาะแต่คนที่มี growth mindset ก็อาจจะตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีวิธีการจัดผังเมืองใหม่ๆที่อาจจะทำให้ปัญหาโครงสร้างทั้งมลภาวะหรือรถติดแบบนี้มีทางแก้ในอนาคตก็ได้การตั้งคำถามแม้ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมันทำให้เรามีทางเลือกต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตันนะคะหรือว่าตัวอย่างในโรงเรียนค่ะเรามักจะเห็นตัวอย่างในอดีตที่เราต้องการที่จะพัฒนาวินัยของเด็กๆผ่านการตัดผมเนาะน้องๆจะมีทรงผมประจำเด็กผู้ชายจะต้องยาวกี่เซนเด็กผู้หญิงจะต้องถึงหูเท่านั้นซึ่งมันเป็นแนวทางที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยความเจตนาที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆมีวินัยเรียกว่ามีหลักการในการยึดติดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่เนาะการสร้างวินัยก็อาจจะทำได้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีทางเลือกต่างๆอีกมากมายที่จะพัฒนาวินัยของเด็กคนหนึ่งได้การตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้น fix กับ growth mindset คือการมองโลกและการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างกันวิธีหนึ่ง fix mindset อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายึดติดรู้สึกว่ามันกดดันมันเปลี่ยนยากบริบทมันเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะสร้าง growth mindset กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสมีอิสรภาพในการที่เราจะคิดสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์ที่เจอมากขึ้นค่ะการมีกรอบความคิดแบบยึดติดหรือว่า fixed mindset ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราปิดโอกาสในการหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะน้องๆย้อนกลับไปถึงกระบวนการดีไซน์ thinking ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น heart head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดีไซน์ thinking ค่ะเริ่มต้นจาก heart ก่อนนะคะการทำความเข้าใจ growth mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ๆเราอาจจะมีแนวคิดในอดีตว่าอาชีพที่ใช่คืออะไรอาชีพที่ไม่ใช่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจทำความเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆในการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นในขั้นตอนของ head นะคะ growth mindset ก็อยู่ในจุดสำคัญตอนที่เราพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนั่นเองเนาะบางครั้งเรายึดติดกับทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในใจแต่ว่ากรอบความคิดแบบตบโตหรือว่า growth mindset ก็จะช่วยให้เราคิดทางเลือกได้มากขึ้นพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากทางเลือกที่คิดได้หนึ่งอันเนี่ยมันมีอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติดกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะ
Growth Mindset ในขั้นตอนของแฮนนะคะคือการกล้าล้มกล้าลุกกล้าเรียนรู้ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นการเสียโอกาสมองว่าฟีดแบ็กคือของขวัญเช่นตัวอย่างของพี่หมอปิ๊งแล้วก็พี่ยีราเป็นต้นค่ะเมื่อเราเจอปัญหาค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองได้2แบบและการพูดของเราก็อาจจะเปลี่ยนโลกเราอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะเป็น Growth Mindset Framework ที่อาจจะทำให้น้องๆสามารถปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดกับตัวเองมากขึ้นเนาะพูดกับตัวเองว่ายังไงแล้วมันรู้สึกปิดกั้นนะคะลองเปลี่ยนประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามที่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนี้ค่ะเช่นเวลาที่เรามี fix mindset นะคะแล้วเราเจอปัญหาเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดนะคะทุกคนเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ้โชคร้ายจังเลยทำไมต้องเกิดมาเจอโควิดพอดีนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่มีgrowth mindset เนาะเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงบ้างการที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดมันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะดิจิตอลใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆช่วงเวลาที่เราเรียนในช่วงโควิดเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมของอาชีพหรือสายงานที่ทำเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งนาน 4-5 ปีปรากฏว่าทำงานสายนี้ไม่ชอบเลยถ้า fix mindset เรามองปัญหานี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแย่จังเลยทำไมเราเรียนอันนี้มาตั้งนานทำไมเราไม่รู้จักตัวเองมา4ปีที่แล้วสายไปแล้วล่ะเสียเวลาชีวิตไปตั้ง4ปีอยู่ในมหาลัยเรียนมาแล้วไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าไม่เป็นไร4ปีนั้นเราก็ได้พัฒนาทักษะอื่นๆแต่ว่ามีอะไรอีกไหมนะที่เราจะสามารถมาเพิ่มเติมให้กับตัวเองมีทักษะอะไรที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เราเป็นคนที่พร้อมมากขึ้นประสบการณ์ที่มีในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาเสมอไปแต่อาจจะทำให้เรามีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะหรือในมุมมองเดียวกันนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหาอาชีพอะไรดีทำงานอะไรดีรู้สึกตันทำไมคนอื่นมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเป็นนักดนตรีรู้แล้วว่าอยากจะเป็นหมอนะคะทำไมเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำไมเราคิดไม่ออกทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือการมองสถานการณ์แบบคนที่มี fixed mindset เนาะถ้าสมมติเราใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้าไปในสถานการณ์นี้ล่ะจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะต้องเริ่มเดินออกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มหางานหรือว่าอาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะคะการมองโลกแบบ fixed mindset ทำให้เรามองปัญหาที่เราเจออยู่ในโซนของปัญหาเราจะมองมันเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาเสมอไปนะคะแต่เมื่อไหร่เราเริ่มตั้งคำถามใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้ามามันจะทำให้เราเริ่มเห็นปัญหานั้นเป็นโอกาสมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราเริ่มก้าวออกมาเป็นนักออกแบบได้ค่ะเมย์มักจะได้รับคำถามเสมอนะคะว่าเราจะสร้าง growth mindset ได้ยังไงให้กับเด็กๆ เนาะเยาวชนนะคะต้องไปเรียนวิชาอะไรไหมต้องไปเทคคอร์สอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่คนรอบตัวมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้เยาวชนลูกหลานลูกศิษย์ที่เราดูแลอยู่มี growth mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตที่ดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือการพยายามสร้างบริบทแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมองโลกในมุมที่มีความเป็นไปได้ได้มากขึ้นแล้วทำยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถทำได้เลยก็คือเราสามารถเป็นตัวอย่างได้ค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากเนาะปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ได้จริงๆวิธีการที่เราแก้ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกตันกับปัญหาทำให้เขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะอันที่สองก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ค่ะหลายครั้งเรามองปลายทางเนาะต้องได้รางวัลจบวิชานี้จะต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ไปวัดความสำเร็จจากผลลัพธ์ของเด็ก
รือว่าลูกหลานที่เราดูแลอยู่นะคะพอผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเป้าเขามีแบบนั้นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในใจเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งเราดึงเรื่องของ growth mindset เข้ามาเราอาจจะลองมองมุมที่เปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆความสำคัญในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เพียงเดียวแต่มันอาจจะวัดที่กระบวนการก็ได้เนาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้การที่เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรามองว่านั้นเป็นกำไรชีวิตเนาะมันก็อาจจะทำให้น้องๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สำคัญเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการก็สำคัญนะคะสุดท้ายเลยก็คือเราจะเห็นระหว่างทางที่เราเรียนหลักสูตรนี้มาตลอดเลยนะคะว่าคนรอบตัวมีบทบาทมากๆในการช่วยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เขาสร้างทางเลือกมากขึ้นในขั้นตอนของเฮดนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของแฮนในการออกแบบการทดลองใหม่ๆว่าเขาทำอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการออกแบบการทดแต่ระหว่างทางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการเนาะไม่เอาความฝันของตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตมาชี้นำเด็กๆเนาะเพราะว่าโลกที่เราเจอในอดีตคงต่างจากโลกที่น้องๆจะต้องไปเจอในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรับราชการมั่นคงต้องเป็นหมอต้องเป็นทนายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในโลกในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้บริบทอาชีพเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังช่วยเขาออกแบบชีวิตของเขานะคะการให้เขาเป็นคนถือเข็มทิศเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนนี้ค่ะ

หวังว่าวิชา Design Thinking for Student Life นะคะจะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆออกแบบชีวิตออกแบบการเรียนออกแบบสายชีพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตันไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะลองกลับมาที่แนวคิดของนักออกแบบเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองลองหาแนวทางในการฟุ้งคิดหาทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็ลองทดลองเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ Hard Head Hand เป็นสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตขอให้ผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ค่ะใช้แนวคิดของนักออกแบบในการช่วยน้องๆในการเข้าใจตัวเองออกแบบทางเลือกในการเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยัง

เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการใช้การลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆหลัก

0: ทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
1: อืม

วันนี้จะพูดเรื่องความรู้สึกข้อสังเกตข้อหนึ่งคือเราใช้คำนี้ไม่ค่อยระวังอย่างเช่นบางคนอาจจะพูดว่ารู้สึกว่ามัน

ไม่ถูกรู้สึกว่าจะต้องประโยคเหล่านี้ก็คือเราใช้ความรู้สึกหมายถึงความคิดแทนที่จะบอกว่าคิดว่าเราใช้คำว่ารู้สึกว่าดังเราเรื่องภาษาพูดมักจะค่อนข้างสะเพร่าอย่างนี้ก็คือไม่ค่อยจะระมัดระวังแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจเนาะแต่เมื่อเราศึกษาทางพุทธธรรมเราจะใช้ศัพท์อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าศัพท์ที่พุทธเจ้าใช้ต้องมีความหมายโดยเฉพาะดังความรู้สึกแปลจากคำว่าเวทนาแม้แต่เวทนาเองก็เป็นศัพท์ที่เราคุ้นกันแต่มักจะใช้ในความหมายที่จำกัดก็ถ้าบอกว่ามีเวทนามากเรามักจะหมายถึงว่ามีทุกขเวทนาใช่ไหมมีความเจ็บปวดจึงเรียกว่าเวทนาแต่ที่จริงเวทนามีสามเรียกว่าสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นกลางเรียกว่า neutral feelingนี่มีคำถามว่ามนุษย์เราต้องมีความรู้สึกเพื่ออะไรความรู้สึกมีบทบาทอะไรถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจะเป็นยังไงไหมเราควรจะปฏิบัติต่อความรู้สึกอย่างไรแต่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มีข้อสังเกตข้อที่สองว่าทั้งที่ทุกคนชอบสุขเวทนาและไม่มีใครชอบทุกขเวทนาในรังเกียจเราก็ไม่ค่อยฉลาดในเรื่องของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาไม่ค่อยได้สาให้รู้เท่าทันแม้ว่าในขณะนี้ในเวทนาสามอย่างมันมีเวทนาไหนปรากฏอยู่ในกายในใจแล้วแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็ยังตอบไม่ได้นอกจากว่าเป็นสุขเวทนาอย่างสุดๆหรือว่าทุกขเวทนาสุดๆคนจึงจะบอกได้แต่คนส่วนมากขาดสติก็คือไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจของตัวเองตามความเป็นจริงบางคนอยู่กับความคิดเสียจนไม่ค่อยรู้ว่ากายมันอยู่ในสภาพเช่นไรจังกลับมาพิจารณาคำถามจากเมื่อกี้นี้ว่าเวทนามีประโยชน์อะไรไหมทำไมต้องมีเวทนาเพราะถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายทั้งที่ไม่มีใครชอบเราก็คงต้องยอมรับว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเราไม่สบายแล้วไม่มีเวทนาอะไรเลยความไม่สบายนั้นอาจจะกำเริบจนถึงขั้นอันตร

อายต่อชีวิตโดยเรายังไม่รู้ตัวยังไม่เคยคิดที่จะไปหาหมอเพราะไม่มีอาการบอกนั้นไอ้ทุกขเวทนาก็จึงมีหน้าที่ส่งสัญญาณว่ามีอะไรผิดปกติต้องคอยดูว่าเป็นเรื่องอันตรายหรือไม่และสุขเวทนามันมีประโยชน์อะไรไหมก็โดยภาพรวมสุขเวทนามักจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีประโยชน์หรือสิ่งนี้จำเป็นเมื่อนึกเป็นกลไกของธรรมชาติอย่างสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอยู่ได้เช่นการสืบพันธุ์เช่นการกินอาหารมันจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะถ้าคนทั่วไปไม่สนใจในเรื่องนี้ตายหมดมนุษย์ก็สูญพันธุ์ดังธรรมชาติสั่งให้เรามีความสุขในสิ่งที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดหรือการที่มนุษยชาติจะเอาตัวรอดและอทุกขมสุขเวทนามีประโยชน์อะไรไหมบทบาทอะไรไหมก็อาจจะบอกได้ว่าโดยทั่วไปสิ่งไหนที่ไม่ทำให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางก็เป็นการบอกว่าไม่ต้องไปสนใจกับมันมากเป็นสิ่งที่ไม่มีผลต่อสุขภาพไม่มีผลต่อความเอาตัวรอดไม่น่าอันตรายแล้วไม่ต้องไปคิดมากเรื่องนี้เราไปใช้พลังสติปัญญาใช้กับเรื่องอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าจันเวทนา3สุขทุกข์กับเฉยๆถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์แบบการวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เราจะว่าโอเวทนามันก็มีบทบาทของมันจึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้แต่ทีนี้ข้อสังเกตสำคัญก็คือเวทนาชวนให้เราเข้าไปหาสุขเวทนาชวนเข้าไปหาคือเจอสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกว่าสุขเราก็อยากจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือได้ความสุขแล้วอยากจะรักษาความสุขนั้นไว้ไม่อยากจะให้พลัดพรากจากเราการเมื่อเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีความสุขใช่ไหมหนึ่งเข้าหาสองจับเอาไว้และสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกขเวทนาทุกกายทุกใจโดยสัญชาตญาณเราก็ผลักดันพยายามไล่ออกไปหรือว่าหนีออกมาไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยไม่อยากจะต้องสัมผัสกับมันเลยถ้าหากว่าเจอแล้วอยากให้มันหายเร็วๆอันนี้ก็เรียกว่าสัญชาตญาณก็สิ่งที่เจอแล้วไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็จะมองข้ามมันไม่สนใจปัญหามีไหมสัญชาตญาณอย่างนี้ปัญหามีเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสุขสุขกายสุขใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเสมอไปสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกายทุกใจไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเราเสมอไปสิ่งที่ทำให้รู้สึกเฉยๆก็ไม่ได้ว่าไม่สำคัญเสมอไปเห็นไหม

เราลองช่วยกันคิดตัวอย่างสิ่งที่คนชอบสัมผัสแล้วมีความสุขแต่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวก็ที่เห็นชัดที่สุด

แต่สุขเวทนานี้มันจะเป็นปัญหาอยู่ในตัวที่เราสังเกตได้ว่าจะต้องเพิ่มไอ้ตัวยาเรื่อยๆเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมโอเคไหมว่าจะเคยกินสมมติว่ากินยาอะไรสักหนึ่งเม็ดก็ได้ความสุขอยู่ไปอยู่มา1เม็ดไม่พอแล้วต้องเพิ่มเป็น2เม็ด2เม็ดไม่พอก็เพิ่มเป็น4เม็ดไม่นานละยาก็เริ่มจะมีโทษต่อสุขภาพกายบางทีอาจจะถึงกับตายตอนนี้เป็นปัญหาของความเป็นมนุษย์ว่าเรามีสิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเวทนาสามอย่างนี้สุขเวทนาเป็นสิ่งที่เราชอบเหลือเกินถึงกับเมาถึงกับหลงโดยส่วนมากส่วนใหญ่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ยังมีหลายอย่างที่ให้ความสุขกับเราแต่ไม่ดีเลยในทํานองเดียวกันดูสิสิ่งที่สัมผัสแล้วไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจเราไม่ชอบพอเจอเวทนาอย่างไรความชอบก็จะตามมาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทว่าเวทนาเกิดที่ไหนตัณหามันก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากต้องมีเลยไม่อยากจะต้องสัมผัสเลยไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องแม้แต่หนึ่งวินาทีเลยอันนี้สัญชาตญาณซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ดีแล้วแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเจอแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ปรุงแต่งให้เป็นตัณหาไม่ชอบแล้วเราจึงปฏิเสธหรือพยายามจะหนีจากมันไปเราพยายามทุกวิธีที่จะไม่ต้องทำสิ่งนั้นและอยู่กับสิ่งนั้นแต่มีหลายครั้งใช่ไหมที่มันดีมันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไอการทำฟันในทุกวันนี้ต่างกันมากกับสมัยที่อาตมายังเรียนหนังสืออยู่โยมไม่ทราบเพราะอะไรแต่หมอฟันของครอบครัวอาตมาไม่เห็นด้วยกับการฉีดยาอุดฟันทำอะไรนี่ไม่เคยฉีดยาเลยดังนั้นการไปหาหมอฟันเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดทรมานที่สุดและในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่ายังไงไงก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องถอนฟันหรือว่าจะต้องใช้ฟันปลอมจะต้องอุดไม่อุดไม่ได้อันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆว่าบางอย่างเราไม่ชอบเลยให้เวทนาทุกขเวทนากับเราด้วยแต่เป็นสิ่งที่ในมองในภาพรวมในระยะยาวมันก็เป็นประโยชน์หลายอย่างที่เราสัมผัสแล้วเรารู้สึกเฉยๆแต่ก็เป็นการสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างปัญหาในระยะยาวถ้าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสแล้วเฉยๆแล้วว่ามีปัญหาในระยะยาวอาจจะเป็นเรื่องอย่างการทิ้งขยะเนี่ยคนทิ้งขยะเนี่ยเขา

ก็ไม่ใช่ว่าทิ้งขยะเขามีความสุขอะไรมากเขาไม่ใช่ทุกข์อะไรมากเขาไม่รู้สึกอะไรมีของไม่ได้ใช้ทิ้งแล้วก็ดูซิว่าคนเดียวทิ้งก็คงไม่เป็นไรแต่คนทิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็เป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนเรื่องการวิกฤตที่กำลังวิ่งเข้ามาเรื่องภาวะโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่จริงไอ้การกระทำของมนุษย์ที่นำไปสู่ภาวะอันนี้ที่อาจจะทำให้มนุษย์เราอยู่ในโลกไม่ได้อีกต่อไปส่วนมากไม่ได้เกิดเพราะการกระทำด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเกิดด้วยความประมาทด้วยคือความไม่ตั้งใจด้วยการไม่สำนึกทำตามความเคยชินทำโดยไม่ต้องคิดมากและนี่ทบทวนว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยแม้แต่พระอรหันต์ต้องมีเวทนาสามอย่างสุขทุกข์กับเฉยๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเวทนานี้ก็มีประโยชน์อยู่บ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคนคนทำอะไรเพื่ออยากมีความสุขเพื่ออยากไม่มีความทุกข์การหนีจากทุกขเวทนาวิ่งไปหาสุขเวทนาก็เรียกว่าวิถีชีวิตทีเดียวถึงแม้ว่าเราสามารถตกแต่งให้ดูดีมีเหตุมีผลแต่เบื้องหลังก็เป็นเรื่องนี้เราก็เป็นเหยื่อของเวทนาวิ่งหนีทุกขเวทนาวิ่งไปหาสุขเวทนาแต่การที่การใช้ชีวิตในลักษณะอย่างนี้ไม่ฉลาดเพราะสิ่งที่ให้ความสุขในระยะสั้นอาจจะทำให้มีทุกข์ในระยะยาวสิ่งที่ให้ทุกข์ในระยะสั้นก็อาจจะทำให้มีความสุขในระยะยาวแล้วถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาและเป็นผู้ที่กำลังฝึกตนเราก็ต้องคำนึงถึงระยะยาวใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาแต่ความสุขสำหรับวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ในนั้นคงไม่มีใครต้องเรียนหนังสือเห็นไหมถ้าเราไม่ต้องคำนึงถึงอนาคตของเราปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเวลาเราเจอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรเวลาเจอสิ่งที่ให้ทุกข์กับเรานี่แล้วควรจะปฏิบัติยังไงเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วเจอแล้วรู้สึกเฉยๆเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรมันจึงจะได้ทั้งในระยะสั้นด้วยในระยะยาวด้วยนี่ถ้าเราต้องการจะปลอดภัยจะเจริญงอกงามเราก็จึงต้องพิจารณาหรือว่ากำหนดว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอะไรคือความเจริญงอกงามในความหมายของเราแล้วความเจริญงอกงามนี้จะต้องมีทั้งกายทั้งใจใช่เปล่าอะไรคือความเจริญของจิตใจอะไรคือความเจริญของกายอะไรคือความเสื่อมคือเราก็ต้องมีหลักชีวิตอย่างนี้ต้องมีเป้าหมายชีวิตในระยะยาวแล้วเราก็ต้องสามารถสำนึกในเรื่องนี้เป็นประจำตลอดเวลาเพื่อว่าเราเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วมีความสุขก็รู้ตัวว่าโอ้สิ่งนี้สุขสิ่งนี้สนุกแต่ไม่ใช่ว่าตาเราปล่อยตามสัญชาตญาณว่าสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเราช

0: เพราะฉะนั้นจะต้องเอาให้มากที่สุดแต่จะต้องมีสติปัญญาเข้าไปกลั่นกรองอีกทีใช่ไหมว่าไอ้สิ่งนี้สุขก็จริงแต่ว่ามีผลต่อการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตของเราตรงไหนอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเรามีปัญญาตรงนี้ว่าเออสิ่งนี้ให้ความสุขก็จริงแต่ในระยะยาวนี้จะทำให้มีปัญหาถ้าเราคิดได้ตรงนี้เรียกว่ามีสติตรงนี้ต้องใช้ความอดทนด้วยมันบอกว่าแท่งนั้นไม่เอาดีกว่าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเอาไม่สุขเหรอก็สุขเหมือนกันสนุกเหมือนกันแต่เราไม่เอาดีกว่าอันนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้เนี่ยเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินทางชีวิตในทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายถ้าดูผู้ใหญ่หลายคนใช้ชีวิตในทางที่ไม่น่าเคารพนับถือเลยแล้วถามเขาว่าต้นเด็กๆที่เคยมีอุดมการณ์อะไรบ้างไหมส่วนมากก็มีอุดมการณ์ดีแต่เพราะไม่เคยฝึกตอนไม่มีสติตามความรู้สึกล่าความสุขนี้จากความทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยห่างออกไปจากอุดมการณ์ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ทั้งว่าอุดมการณ์อยู่นี่เราก็อยู่นี่แล้วไม่รู้ว่ามันเควออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขาดสตินั้นเจอบางสิ่งบางอย่างนี้มันทุกข์มันทุกกายทุกใจแต่ถ้าเราสามารถสำนึกว่าเพื่ออะไรไหมทุกนี้มันมีประโยชน์อะไรไหมในระยะยาวถ้าเป็นทุกเปล่าๆเราก็หนีจากมันหรือพยายามห่างจากมันก็ถูกแล้วแต่ถ้าหากว่าการอยู่กับสิ่งนี้จะมีประโยชน์ในระยะยาวอดทนจะดีกว่าใช่เปล่าคือไม่ใช่ว่าต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถูกแล้วก็ไม่ไปไหนเป็นทางตันแต่ถูกบางอย่างหรือว่าความลำบากบางอย่างมันก็นำไปสู่ความเจริญที่จริงแล้วนี่ถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยเอกของดีๆนะสิ่งที่มีค่ามากสิ่งที่ทำแล้วเข้าถึงแล้วภูมิใจแทบจะไม่มีสักอย่างเลยที่จะไม่ต้องผ่านความลำบากเสียก่อนใช่ไหมลองดูว่าความเป็นเลิศไม่ว่าทางวิชาการไม่ว่าทางไหนดูสิแนวทางของผู้ที่เคยประสบความสำเร็จไปแล้วเขาเคยไปแบบราบรื่นไม่มีปัญหาเลยไหมไม่มีแม้แต่คนเดียวดังนั้นถ้าความลำบากเป็นขีดจำกัดของเราว่าเราก็จะทำทุกอย่างแสวงหาทุกอย่างเว้นแต่สิ่งที่ลำบากเท่านั้นที่ไม่ทำเราจะไปถึงไหนถ้าในทางพุทธศาสนาสอนว่าถ้าเกิดในตระกูลที่มีฐานะดีอะไรว่าเป็นผลบุญมันเป็นผลบุญยังไงเพราะเป็นการให้โอกาสก็สิ่งแวดล้อมมักจะดีอาหารการกินก็ดีการศึกษาจะดีแต่ว่ามันเป็นบุญที่ว่าเป็นโอกาสแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีโทษมากกว่าคุณสมมติว่าเราแบบคนที่ไม่เกลียดความลำบากทำอะไรที่ไม่ชอบไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่รักเหลือเกินดูแลเหลือเกินให้เงินให้ทองตลอด ไม่ต้องขยันก็ได้ไม่ต้องสู้ก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้พ่อแม่ดูแลเรียกว่าเกิดเป็นตระกูลที่มีฐานะเป็นอันตรายเป็นโทษมากกว่าคุณฉะนั้นเราจึงมีเหตุผลตรงนี้ใช่ไหมว่าอย่าหลงกับความสุขโดยไม่มีปัญญากลั่นกรองเพราะความสุขนั้นจะนำไปสู่ทางที่เสื่อมเสียได้อย่าไปรังเกียจทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนานั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ดีเสมอไปอาจจะเป็นทุกข์ที่เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาตนเพื่อสิ่งล้ำค่าสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนี่บางที่เราก็พิจารณาว่าสิ่งนี้ให้ความสุขด้วยแล้วก็ไม่อันตรายเลยก็มีอย่างเช่นเราตัวอย่างง่ายๆการให้ทานเราก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราเสียสละแล้วก็มีความสุขนะในการให้ความสุขกับคนอื่นตัวเองก็มีความสุขด้วยทันทีและความสุขนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียอะไรเลยก็เป็นความสุขที่เราสุขด้วยชอบด้วยทำไปเลยไม่ผิด ถ้าหากว่าเรา ถ้าเห็นรบราคาฟันกันก่อนทุบตีกันเห็นความรุนแรงกัน เขาไปใกล้แล้วไม่ชอบเป็นทุกข์ด้วยหนีออกมาไม่เข้าไปไม่เกี่ยวด้วยก็ฉลาดแต่เราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีนี่พุทธเจ้า ประกอบทุกขกิริยาตลอด6ปีทรมานกายท่านทั้ง6ปีทรมานอย่างแทบไม่น่าเชื่อแต่ทรมานด้วยความคิดผิดหรือโดยการทดลองเชื่อตามทฤษฎีของนักปราชญ์ในสมัยนั้นว่าการทรมานกายคือการเผากรรมเก่าทำให้กรรมเก่าหมดไปจิตจะได้หลุดพ้นแต่เมื่อพุทธองค์ได้ทบทวนแล้วพระองค์ได้รำลึกถึงตอนเด็กตอนมีงานตอนนั้นท่านก็นั่งพระองค์ก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธิและจิตก็เข้าปฐมฌานจิตก็รวมเป็นสมาธิแล้วพระองค์ก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่านี่คือหนทางการทรมานกายไม่ใช่ตอนหลังพระพุทธองค์จึงสอนว่าทางสายกลางก็คือไม่หลงไหลอยู่กับสุขเวทนาไม่ทรมานกายให้ลำบากเปล่าๆคือไม่ปฏิเสธสุขเวทนาทุกอย่างโดยเฉพาะสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิพระพุทธองค์ตรัสบ่อยๆว่าให้กับพระสาวกว่าเธอทั้งหลายอย่าพึงกลัวความสุขในสมาธิก็ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กามแต่ความสุขนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะผู้ที่ได้ความสุขจากจิตใจนิวรณ์นี้รมิสสุขไม่ขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ก็จะได้ปล่อยวางความกระสับกระส่ายกันวิ่งหาสุขเวทนาในทางที่เกิดปัญหาเพราะท่านรู้ว่าความสุขที่ดีกว่ามีอยู่แล้วเมื่อมีความสุขอย่างนั้นการที่จะหลงเป็นทาสของความสุขที่หยาบกว่าก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่พระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันคือมีครั้งหนึ่งมีสาวกเป็นคารวาสชื่อมหานามะเป็นพระโสดาบันและวันหนึ่งมหานามะเข้าเฝ้าพุทธองค์ก็ตรัสว่าทั้งที่จิตใจก็ได้พัฒนาถึงขั้นนี้บางทีก็ยังมีความหลงอยู่กับเรื่องทั้งโลกอยู่บ้างเป็นเพราะอะไรในเมื่อได้ปล่อยวางกิเลสต่างๆไปมากแล้วและพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าไม่ทำสมาธิถ้าไม่ได้ความสุขจากสมาธิจิตยังอ่อนแอแม้จะเป็นจิตของผู้เป็นพระอริยเจ้าในขั้นตอนในเบื้องต้นก็ยังรับรองไม่ได้ 100% ดังพร้อมกับการทำความเข้าใจในเวทนาในชีวิตประจำวันเราก็ต้องฝึกจิตให้ได้สัมผัสความสุขของการมีสติอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ความสุขนั้นเป็นเป้าหมายของการภาวนาแต่เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้การอยู่ในโลกสงบลงเยอะคือทั้งจะมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ถึงกับหายหรอกแต่ว่าจะไม่ลงเป็นทาสของมันอย่างน้อยที่สุดจะไม่เปียกเปียนใครเพราะการหิวโหยความสุขระดับนี้ต่อไปสรุปแล้วว่าเราต้องพยายามรู้เท่าทันสังเกตตัวเองว่าสุขทุกข์และเฉยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจนนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยทุกวินาทีจะต้องมีเวทนา1 ใน 3เราก็ต้องพยายามให้สังเกตเพราะไม่อย่างนั้นความชอบในสุขเวทนาความไม่ชอบในทุกขเวทนาและความประมาทในอทุกขมสุขเวทนาจะเกิดขึ้นและอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีปัญญาคอยกลั่นกรองว่าสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเราเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในระยะยาวหรือไม่นี่จะเป็นที่พึ่งของเราในชีวิตประจำวันวันนี้ของแสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา
1: ท่านพมยัง

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 108,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้ผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. ทำเบามีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการรับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากกลต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
5: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับ โดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆ นะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของ

ถามว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปะนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนหัง
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวเสนสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธ
ธรรมมัสสาหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระ

้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัตเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาพระศาสดาธรรมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษฐโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคะนังสุสุทธังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสรณเหมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหัง

0: พระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัตสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัตโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูง ในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสัตย์เป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยขนาดไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมมันก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกสุภาพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเรียนขอวิทยุจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายเรื่อยๆก็รู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นทุกการว่าในมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์1ปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของวิทยุสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเรียนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณโรงสวรรค์เขาให้สัญญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟอร์มเบียก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่ความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักเธอไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทองเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณครองศักดิ์พระศิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อเลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอย่าไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศวเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงซึ่งจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าชาวชายถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยแล้วก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉัน

0: ทุกวันนี้ก็ยังรออยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มคนเต็มคนแน่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริยภาพันธ์คุณปุ้ยดวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ถ้าลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายๆคนร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ได้เพลงลูกกรุงที่ไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจแต่เพลงที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์อย่างฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงกำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
3: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็จะต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี2497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเท่าไรเป็นไรรักจนครั้งไรจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
4: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
3: มันก็หมายเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกเห็นเราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจต้องเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่ เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความสุขเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมันพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
5: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
3: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวรอเรือใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่พูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วแผ่วไกลแต่มีความหมายอันเกินแค่มันก็เป็นก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้สักครั้งถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
4: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
3: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดใช้แถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาและสวยงามสง่าอยากแต่จะมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพี่ลมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระที่ผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมาเป็นรักอย่างอะไรถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยมันก็คงทำให้ร้างราหานไปง่ายได้นะครับ
6: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟัง1เพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไร
1: ขอบคุณครับ
2: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่ตอนเช้าหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้งทำ8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นจะเห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
3: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ชิญพึ่งไทยยิ่งในศักดิ์ศรีด้วยรักภักดีม

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์วันนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่ทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้เสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุก

ก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่คุณรักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูชั้นนอกที่พบบ่อยโรคนี้มันเป็นยังไงอะคะคุณหมอ
1: ก็เป็นโรคที่ทำให้คนไข้ยอมมาหาหมอถ้าคนไข้ปวดติดแล้วถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมักจะไม่มาหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นโรคแม้กระทั่งเอาผมยกตัวอย่างตัวแรกต้นๆกันแล้วกันนะครับโรคหูชั้นนอกเนี่ยเราก็หมายจะเป็นแค่ว่าตั้งแต่ใบหูจนถึงหูชั้นนอกตรงนี้นะครับก่อนจะถึงเยื่อแก้วหูเนี่ยเรียกว่าหูชั้นนอกนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่พบบ่อยเชื่อไหมครับขี้หู
0: โรคเกี่ยวกับขี้หู
1: ขี้หูเองเนี่ยครับ
0: ค่ะทำไมเกี่ยวกับขี้หูอะคะถึง
1: ก็หลายคนไปเข้าใจว่าหูคนเราต้องทำความสะอาดปกติแล้วขี้หูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นรูปเนี่ยนะครับมันจะไหลออกมาเองได้เป็นเหมือนบันไดเลื่อนเลยแต่พวกเราต่างหากที่สะสมเห็นไหมครับแพ็คเก็บสะสมตั้งแต่สีเหลืองเข้มไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอัดแน่นเป็นดินเหนียวเป็นก้อนอุดเป็นจุกไม้ก๊อกอุดในหูเลย
0: สีน่ากลัวมาก
1: นะครับเช่นกันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นเป็นความที่เราดูดออกมาบางคนเองเนื่องจากบ้านเราเป็นบ้านร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเหงื่อใครเราออกง่ายคนหลายคนก็จะกลายเป็นขี้หูแฉะแบบตามรูปกลางเนี่ยนะครับฉะนั้นเองตรงนี้ก็จะทำให้หลายคนชอบมาเช็ดปั่นเพราะมันเจอะแฉะคนไม่ชอบเหมือนน้ำก็หูเช่นกันน้ำก็หูปวดที่ก็ไหลออกเองแต่พวกเราก็ยังต้องตะแคงอะไรต่างๆให้สบายใจ
0: บางทีอาบน้ำเสร็จก็จะเอาคัตเติ้ลบัดมาเช็ดหูมาปั่นอะไรเงี้ย
1: นั่นก็จะเป็นโรคต่อไปที่เดี๋ยวผมก็จะพูดต่อนะครับแต่นี่กันเราจะมานั่งไล่นะครับเห็นไหมฮะการปั่นของเราก็จะอัดขี้หูเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายๆครั้งที่เราเช็ดมันไปเช็ดความชุ่มชื้นมันทำให้แห้งแล้วทำให้รู้สึกคันคันแล้วรู้สึกอยากจะไปปั่น
0: ปั่น
1: แล้วมันเพลินเพราะตรงนี้มีเส้นประสาทเยอะเพราะฉะนั้นความที่เราปั่นมากเราก็จะรู้สึกสนุกดีน
0: ะ
1: เกินดีบางคนก็ใครเครียดก็ด้วยกันปั่นหูแต่ลืมไปว่าไม้พันสำลีไม่แค่หูไม่เคยสะอาดมักจะมีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่ปัญหาแรกของเราก็คือขี้หูอุดตันที่เราเก็บสะสมซึ่งจะต้องมาหาหมอ
0: คือหมายถึงว่าเรามีขี้หูแต่การที่เราใช้คัตเติ้ลบัดหรือที่ปั่นหูเนี่ยมันยิ่งทำให้ขี้หูเราดันเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราถ้าหูอักเสบบ่อยก็คือเรายุ่งกับมันบ่อยเนี่ยหูมันอักเสบมันยิ่งอักเสบก็ยิ่งสร้างขี้หูมากแล้วกวาดก็ไปเรื่อยๆวันนึงก็จะมาหาหมอด้วยเรื่องขี้อุดตันซึ่งบางคนในคนสูงวัยก็จะเข้าใจว่าตัวเองหูตึงแต่มาตรวจแล้วพบขี้หูตันก็แค่เอาขี้หูออกก็หายจากโรคเลยเหมือนสบายขึ้นโรคโล่งเลยครับ
0: คือซึ่งโรคหูตึงกับโรคขี้หูอุดตันนี่คนละโรคกันเลย
1: คนละโรคกันเลยครับแต่เราต้องมาดูก่อนว่าหูชั้นนอกเรามีขี้หูอุดตันเป็นหลักหรือเปล่า
0: แล้วอย่างนี้คือแสดงว่าขี้หูที่เรามีเนี่ยเราไม่ควรจะทำความสะอาดมัน
1: ตามหลักการนะครับเราไม่ควรนะครับถ้าพยิ่งยุ่งก็ยิ่งโอกาสหนึ่งไปเช็ดให้มันแห้งแล้วมันก็อักเสบอักเสบก็จะสร้างขี้หูมากขึ้นนะครับแล้วขี้หูมันไหลออกมาเองเราดันกลับเข้าไปบันไดเลื่อนที่เกิดขึ้นมันเสียไปเรามานั่งบอกว่าทำไมบันไดเลื่อนไม่กลับมาปกติโอ้โหบางคนผมต้องให้ยาหย่อนอะไรขี้หูเป็นเดือนเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนนะคะหลังจากอาบน้ำหรือว่าเรารู้สึกว่ามีขี้หูแฉะๆเปียกๆก็จะใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดหรือว่าใช้ที่ปั่นเพื่อให้ขี้หูหลุดออกมาซึ่งอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดใช่ไหมคะ
1: โอกาสเกิดปัญหามันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมคนส่วนใหญ่ไม่เป็นก็เลยคิดว่าทำได้กันทั้งประเทศแต่จริงแล้วมันมีโอกาสแล้วคนที่ส่วนใหญ่เป็นเนี่ยไม่ค่อยไปหาคุณเขามาหาผมนานๆครั้งถึงจะได้ออกทีวีแบบนี้เราก็ไม่สามารถจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณยุ่งมากเดี๋ยวคุณก็มาหาผมบางคนก็บอกไม่บอกเลยเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาหาหมออีกเป็นต้นนะครับซึ่งเช่นกันครับมันก็จะทำให้เกิดโรคต่อมา ก็คือหูชนะอักเสบ
0: ค่ะ
1: เพราะไม้พันธุ์สำลีมันมีเชื้อโร
0: ค
1: ไม้แค่หูก็ไปนั่งขูดปันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนึงก็เกิดหูชั้นนอกอักเสบบวมก็จะมานั่งอื้ออ
0: ๋อจากที่ไม้ที่เป็นเหล็กที่เราใช้แค่
1: ใช้แค่เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นการไปขูดมันเพราะฉะนั้นหูก็จะเกิดการอักเสบบวมบางคนบวมจนอุดปิดทำให้การได้ยินไม่ดีหรือบางคนบวมเป็นฝีนึกภาพฝีตรงที่ไหนยิ่งดูว่าที่หูเนี่ยยิ่งปวดมากเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยปวดหูแล้วก็หูอื้ออันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราก็พบบ่อย
0: ค่ะ
1: นะครับว่ายุ่งก็อาจจะเกิดปัญหาแต่บางคนบอกฉันจะไม่เป็นวันเป็นแล้วก็จะรู้ว่าคำตอบว่าห้ามยุ่งแล้วนะครับเช่นกันมันจะมีตั้งแต่เชื้อที่เราพบอีกอันหนึ่งก็คือบ้านเราเป็นร้อนชื้นก็คือเชื้อราไม้พันธุ์สำลีเป็นตัวหนึ่งที่มีเชื้อราเยอะเราจะเห็นเป็นสปอร์ของเชื้อราติดแบบเนี้ยนะครับก็จะมาด้วยเรื่องคันหูเช่นเดียวกันหลายคนรู้ใจว่าคันหูนึกว่ามีขี้หูที่มีเชื้อราจริงๆคันหูมาจากการที่เราไปเช็ดให้มันอักเสบหรือบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้บางคนเป็นที่จมูกไปที่หูได้จากลักษณะของโรคผิวหนังของภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดการคันหูได้เช่นกัน
0: แสดงว่าโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการที่เราไปรักษาไปดูแลทำความสะอาดผิดวิธี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วถือว่าการทำความสะอาดของเราเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะ
1: ก็จะพูดอย่างนั้น 100% มันก็ดูไม่ดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าโดยการที่เราไปยุ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเชื้อราอีกอันนึงนะครับเชื้อรา
0: อ๋ออันนี้คือเชื้อราเหรอคะ
1: แต่เช่นกันการที่คุณทำความสะอาดหูมากๆสิ่งหนึ่งที่เขามีไว้เพื่ออะไรครับขี้หูที่มันกลิ่นเหม็นเพื่อไว้สำหรับป้องกันแมลงไม่ให้เข้า
0: ค่ะ
1: โรคต่อมาก็คือโรคที่แมลงเข้าไปอยู่ในหูคนมีตั้งแต่ผึ้งอย่างเงี้ยหรือเป็นแมลงสาบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือเป็นแมลงต่าง
0: ๆแมลงสาบเข้าไปอยู่ในหู
1: ครับผมไม่มีขี้หูเป็นตัวทุกตัวมันต้องการหาอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปหาช่องว่างอะไรก็ได้ที่มันสามารถไหลเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็มานั่งกวดแต่ถ้าเรามีขี้หูอยู่มันเป็นตัวป้องกันทำให้มีกลิ่นเหม็นมันก็จะไม่ค่อยบินเข้าไปแล้วก็บินออกมาหรือไม่ไต่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นโรคอันนึงที่ต่อเนื่องของเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปในหูได้นะครับ
0: งั้นแสดงว่าเราไม่ต้องแค่หูถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม
1: ถ้าดีที่สุดนะครับไม่ควรเลยครับเพราะจริงหูมันมีธรรมชาติของหูที่มันดูแลตัวเราเองได้ครับ
0: แล้วสำหรับบางคนที่บอกว่าขี้หูเยอะอย่างนี้คือถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเหรอคะเพื่อป้องกันแมลง
1: อันดับต
0: ้
1: นก็คือต้องไปทำให้หูไม่อักเสบก่อนถ้าอักเสบเยอะก็จะสร้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องมานั่งให้ยาหย่อนละลายขี้หูต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมาให้หมอมานั่งเอาออก
0: เอาออกให้
1: เพราะเราเอาออกเองได้สมัยก่อนก็จะมีคนตั้งแต่คุณแม
0: ่
1: นะครับหรือช่างตัดผมบางคนก็เขาก็จะสอนก็พยายามแค่ออกมาให้ได้เช่นกันแต่เขาฝากร่องรอยวันที่มีปัญหาก็มาหาผมก็คือเรื่องของหูชั้นนอกอักเสบตามรูปก่อนหน้า
0: คือเพราะว่าบางทีเกิดจากอาการเขี่ยแรงแล้วเป็นแผลแล้วก็ทำให้
1: เป็นอักเสบธรรมดาไม่ต้องเป็นแผลเลยครับแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยจะรู้สึกตั้งแต่วันที่โดนเลย
0: จะเจ็บใช่ไหม
1: คะจะเจ็บตั้งแต่ตอนโดนแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาติดเชื้อต่อมาเพราะไม้พันธุ์สำลีไม่แค่หูมีเชื้อโรคอ
0: ย่างนี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าเอาผ้าสะอาดเช็ดก
1: ็ถ้าเชื้อแบคทีเรียมากก็เป็นเชื้อราตามรูปเมื่อกี้ว่าเรามีแบคทีเรียเนี่ยเป็นพี่เบิ้มเพื่อไม่ให้เชื้อราเกิดแต่พอเราไปฆ่าพี่เบิ้มเชื้อรามันมีอยู่ในหูอยู่แล้วแล้วไม้ผัดสำลีก็มีเชื้อราที่ใส่เข้าไปเพิ่มอยู่แล้ววันนี้ก็นั่งเป็นรูปของเชื้อราตามรูปที่แสดงเมื่อกี้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้คือเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนนะคะขี้หูจะแฉะจะเปียกแต่บางคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้หูแห้งมีขี้หูก้อนใหญ่ๆอยู่ในหูอย่างนี้คือเกิดจากอะไรแล้วมีลักษณะต่างกันยังไงอะคะ
1: ครับก็เป็นว่าคนบ้านเราเป็นบ้านร้อนชื้นอย่างที่ว่ามันก็จะเป็นเหงื่อออกง่ายเพราะฉะนั้นหลายคนขี้หูที่แห้งก็จะกลายเป็นขี้หูเปียกเมื่อมากกว่าอีกบางคนที่ขี้ร้อนละกันคนขี้ร้อนก็จะตอบสนองด้วยการเป็นขี้หูแฉะมากกว่าคนที่ขี้หูแห้งปกติขี้หูเปียกเดี๋ยวมันต้องแห้ง
0: ค่ะใช่
1: แล้วมันก็จะผลักดันของมันเองออกมาเรื่อยๆแต่เราต่างหากที่ชอบปั่นกลายเป็นหนมเบื้องแต่เป็นแผ่นลอกในหูชั้นนอกอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็กวาดเข้าไป
0: เพราะว่าขี้หูนี่คือมันก็จะเคลือบเป็นวงกลมอยู่ตามรอบหูข้างในของเราใช่ไหมคะ
1: ไอ้เคลือบนี่คือเราไปปั่นครับ
0: อ๋อ
1: เราไปปั่นเป็นวงกลมครับทำให้เกิดเป็นแผ่นลอกออกมาเป็นแผ่นแล้วก็กวาดเข้าไปก็อัดเข้าไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้น
0: อย่างนี้คือถ้าคุณหมอบอกว่าการที่เราแคะหูหรือใช้คัตเตอร์บัดหรือที่ปั่นหูมันไม่ดีอย่างนี้คือเราก็ไม่ควรที่จะทำความสะอาดหูของเราเลยเหรอคะ
1: อย่างที่อธิบายครับไม่ต้องเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้ามาทำบ่อยๆนะครับเนื่องจากเรามีความเป็นที่เรียกว่าโรคสูงวัยมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือคนที่เป็นเบาหวานการอักเสบติดเชื้อมันสามารถกินทะลุไปถึงกระดูกหูได้บางครั้งเรียกว่ามาลิกแนนโอเตติทูน่าซึ่งทำให้คนไข้มาหาหมอกลางคืนปวดมากมีไข้สูงปวดหูมากนะครับแล้วหูข้างในก็เกิดการอักเสบบวมมากนั่นก็คือเหตุผลของคำว่าที่ไม่อยากให้ยุ่งเพราะถ้าเรายุ่งจนไปถึงวันที่เราอายุมากขึ้นดันมีโรคเบาหวานด้วยมีโรคอะไรประจำตัวเนี่ยไม้พันสัมฤทธิ์ไม่แค่หูเรามีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราไปใส่เชื้อโรคเข้าไปวันนึงก็มานั่งกลายเป็นเชื้อที่กินทะลุกระดูกกินทะลุทำให้เส้นประสาทเกิดหน้าเบี้ยวเลยนะครับ
0: รุนแรงถึงขนาดหน้าเบี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานนี่นั่นก็แปลว่ายิ่งต้องหลีกเลี่ยงการ
1: เป็นไปได้ดีครับว่าจะยุ่งกับหูจะดีที่สุดเพราะจริงหูเรามีกลไกการออกของน้ำของมันเองขี้หูก็ไหลออกมาเองแต่เราเองกลับไปคิดว่าเราเหนือธรรมชาติเราพยายามใช้อะไรมากกว่าธรรมชาติ แต่ก็เราก็เป็นการสอนสั่งกันมาเรื่อยๆว่าขี้หูต้องยุ่งนะต้องทำความสะอาดนะแล้วธรรมชาติไม่ต้องทำหรอหูหูเราทำความสะอาดด้วยตัวเราเอง
0: แล้วอย่างนี้คุณหมอพบว่ามีคนไข้หรือคนที่เป็นโรคนี้บ่อยแค่ไหนมีมากไหมคะ
1: เยอะมากเลยครับในเรื่องของการที่ขี้หูแตนตามรูปแรกเลยนะครับว่าขี้หูมันจะอัดแน่นจนกลายเป็นจุดไม้ก๊อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็นจุกสีดำแบบนี้
0: คร
1: ับ อ
0: ั
1: ดแน่นเลยครับเพราะถ้าเราครบวงเมื่อไหร่ปุ๊บการที่ยินเสียงการขยายเสียงไปไม่ได้เลยครับมันจะเป็นขี้หูที่อัดแน่นเป็นตามรูปนี้เลยครับอัดแน่นแบบนี้
0: ค่ะคือการได้ยินเราก็จะน้อยลงด้วยหรือเปล่าคะอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือถ้าสมมติเป็นคนที่เป็นโรคขี้หูตันคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาหรือดูแลเขายังไงอะคะ
1: หนึ่งก็คือผมจะให้ยาไล่ขี้หูซึ่งสามารถหาซื้อตามร้านขายยาได้เพราะมันจะทำละลายของมันเองแต่ว่าต้องแช่นานนิดหนึ่งหลายคนคิดว่าหยอดปุ๊บมันจะละลายเลยไม่ต้องแช่นานพอสมควรอาจจะเป็น 5-10 นาทีบางครั้งผมให้ถึง15นาทีเลยแล้วก็แช่บ่อย
0: หยอดแล้วก็นั่งนิ่งๆเหรอคะหรือว่า
1: ต้องแช่มันเลยครับหลักการของหูก็คือต้องให้มันน้ำอยู่ในหูแช่ไปเลยนะครับแล้วจริงๆมันไหลออกมาเองได้อย่างเหมือนที่บอกว่าน้ำเข้าหูมันก็ไหลออกเองแต่ถ้าเราไปยุ่งเมื่อไหร่ก็กลับไปสะสมเหมือนเดิมแล้วเรามีโอกาสเอาเชื้อโรคเข้าหูโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือมีเชื้อโรคนะมองไม่เห็นนึกว่าสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดไม่หมดครับนะครับโดยเพราะหลายครั้งก็เป็นเชื้อราเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นดูว่าบางคนก็อยากทำความสะอาดหูบางคนใช้แอลกอฮอล์

0: เกิดขึ้นก็มานั่งอุดเหมือนคล้ายๆกับขี้หูเลยครับ
1: ค่ะแสดงว่าการที่รักษาก็มีแค่ยาหยอดอย่างเดียววิธีเดียวใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มาให้ผมนั่งดูดขี้หูครับผมก็คงต้องใช้การดูดหรือถ้าเกิดบางครั้งมันแข็งมากอยู่เนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับไม้แค่หูแต่เราใช้บนก็กล้องส่องแล้วก็จะค่อยๆ
1: แคะออก
0: มาขี้ออกมานะครับแต่โดยรวมผมเองมักจะให้นิ่มก่อนเพราะไม่ถ้าไม่นิ่มเนี่ยเราไปดูดเลือดต่างๆมันยิ่งเจ็บเพราะว่าอย่างที่อธิบายก่อนที่คุณจะมาหามักจะเกิดการกระทำมันเป็นผลของการกระทำ
1: ค
0: ่ะแล้วมันก็อักเสบแล้วก็เกิดการติดเชื้อทั้งอื้อทั้งปวด
1: ค่ะ
0: แต่พอหยอดยายิ่งปวดขึ้นบางครั้งเราต้องมาตั้งกินยาฆ่าเชื้อประกอบ
1: อ๋อต้องทานยาฆ่าเชื้อด้วย
0: ถ้าเป็นปวดหูอักเสบนะครับหูชั้นนอกอักเสบก็จะอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อประกอบเพราะว่าหยอดยาฆ่าเชื้อไม่ได้เราอาจจะกินยาประกอบแล้วก็ให้ยาอะไรขี้หูแล้วก็มาให้หมอดูดขี้หูออกพอดูดออกเสร็จปุ๊บต้องไม่ยุ่งอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเซ็นทุกๆ 2-3 ปีต้องมาให้หมอดูดขี้หูอีกก็หลายโรงพยาบาลก็ชอบดีครับ
1: ได้ค่าใช้จ่าย
0: ได้ค่าแพทย์ได้ค่าเพิ่มใช่ไหมครับ
1: แล้วอย่างนี้คนไข้ที่คุณหมอพบส่วนมากที่เป็นโรคเนี้ยค่ะขี้หูตันนี่เป็นช่วงวัยไหนล่ะคะที่เป็น
0: เกือบทุกวัยเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกหูสะอาด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็พยายามเช็ดตั้งแต่เด็กมาหลายๆคนเนื่องจากเข้าใจว่าตัวเองต้องทำความสะอาดผมก็พยายามทุกคนอยากคิดว่าหูต้องทำความสะอาด
1: แสดงว่าเป็นได้ทุกวัยแล้วก็มาหาคุณหมอทุกวัยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าในวัยไหนที่เป็นโรคขี้หูตันแล้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอื่นมันมีโอกาสที่จะนำพาไปเป็นโรคอื่นอีกไหมคะ
0: ตัวขี้หูเองไม่ค่อยเป็นโรคอื่นแต่เป็นแต่ว่าคนหลายคนในคนสูงวัยที่คุณบอกก็คือมาด้วยเรื่องของหูอื้อไปเข้าใจว่าเป็นหูตึงแต่ถึงอยากให้มาตรวจการได้ยินตรวจหูก่อนนะครับแล้วค่อยไปตรวจการได้ยิน
1: แล้วการตรวจหูนี่ทำในลักษณะ
0: ก็ส่องกล้องเข้าไปครับก็จะเห็นหูขยายแบบรูปที่เห็นเนี่ยครับ
1: คือ
0: รูปของการขยายกล้องให้ดูว่าเราจะเห็นหูเป็นแนวแบบนี้นะเป็นลักษณะอย่างนี้การขยายมันก็ชัดเจนผมทำอะไรก็โอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยกว่าที่คุณไม่เห็นแล้วกระทำได้หรือไม่ครับเวลาคุณไม่เห็นไม่กระทำบางครั้งไปกระแทกจนเยื่อแก้วหูทะลุก็มี
1: ค่ะแล้วถ้าคุณหมอกล่าวว่าในผู้สูงอายุที่บางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็นำไปสู่อาการที่เป็น
0: ติดเชื้อของแบคทีเรียที่น่ากลัวนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำให้ทะลุเข้ากระดูกที่อยู่ข้างใต้ลงไปนั่นหมายถึงการกินของทะลุถึงกระดูก
1: อันนี้คือเป็นอาการรุนแรงถือว่าก็คือจะนำไปสู่อาการที่เป็นอาการรุนแรงเลยใช่ไหมคะ
0: อัตราการตายถึง 50% เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่แล้วโดยเฉพาะจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องเป็นหลายๆสัปดาห์เลยเพราะถ้าเมื่อไหร่ติดเชื้อกระดูกหูเนี่ยการกินยาฆ่าเชื้อการอะไรต่างๆเนี่ยต้องการรักษาค่อนข้างยาวนานเลย
1: แล้วคือถ้าหลังจากที่ผู้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นติดเชื้อนี่มีโอกาสหายไหมคะหรือว่า
0: หายครับหายปกติเลยครับ
1: อ๋อแต่ว่าจะต้องรักษายาวนาน
0: เป็นว่าการให้ยาฆ่าเชื้อพอเป็นกระดูกถึงกระดูกเนี่ยกินลึกถึงกระดูกเนี่ยบางทีมันต้องให้ยาวนานเป็นหลายๆสัปดาห์เพื่อให้คนไข้ต้องเข้าใจไหมทำไมกินยาวนานขนาดนี้มาติดเชื้อกระดูกแต่ถ้าเป็นติดเชื้อของหูชั้นนอกนะครับอย่างเช่นหูชั้นนอกอักเสบอย่างเดียวส่วนใหญ่บางครั้งใครกินให้แค่หยอดยา
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกินนะครับแต่ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าแต่ขี้หูตันต้องกินเพราะว่าหยอดยามันมี2ตัวหยอดเดี๋ยวมันจะไปเจือจางกันแล้วเช่นกันคนไข้เวลาจะมาหยอดต่อเนื่องมันไม่มีเวลาทิ้งนายค่ะที่หมอบอกอุ๊ย10ถึง15นาทีเหรอบอดหยอดบ่อยๆด้วยมันถึงจะค่อยๆล่อนล้วนติดกับมันเป็นหลักของน้ำมันจะละลายกับ
1: ม
0: ัน
1: เองใช่ไหมคะ
0: แล้วเวลาจะออกก็สำลีอุดแช่ก่อน10ถึง15นาทีพอจะลุกก็สำลีอุดสำลีก็จะซับน้ำยาให้เองหรือที่เราไม่ต้องกระทำอะไรเลย
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ทุกวันนี้ยังทำความสะอาดหรือว่าโดยใช้คัตเติ้ลบัตหรือว่าใช้การปั่นหูให้จั๊กจี้หูอยู่ยังให้คุณหมอฝากในการหยุดพฤติกรรมตรงนี้หน่อยค่ะ
0: ครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหูเรามีธรรมชาติที่ทำความสะอาดตัวมันเองเพราะฉะนั้นขี้หูสามารถไหลออกเองได้นะครับน้ำที่เข้ามันก็ไหลออกเองโดยไม่ต้องตะแคงอะไรฉะนั้นถ้าเรายิ่งยุ่งนะครับเราไปกวนธรรมชาติวันนึงธรรมชาติก็รบกวนเราอย่างเช่นแม้ปันสำลีไม่แค่หูซึ่งมักจะเกิดการบาดเจ็บนะครับก็ต้องฝากว่ากรุณาไม่ยุ่งกับหูจะดีที่สุดถ้ากลัวน้ำเข้าหูนะครับเอาสำลีอุดหูนะครับก่อนอาบน้ำทุกครั้งก็จะได้ไม่ต้องมาคิดว่าต้องยุ่งเช่นกัน
1: ค่ะก็ทำให้เราเข้าใจนะคะว่าการที่เราใช้แคตเทิลบัตเช็ดหูหรือว่าการที่ใช้ไม้ปั่นหูนะคะถือเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเพราะว่าหูเราก็จะมีวิธีการที่ผลักดันขี้หูของมันออกมาเอง

0: อยู่แล้วนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มันตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเรามากๆค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นในวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายช่วยในเรื่องโรคอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายยกขากันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและชันขาสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะนอนหงายชันขาสองข้างนะคะแขนทั้งสองข้างของเราจะวางแนบลำตัวนะคะท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการงอสะโพกเหยียดสะโพกได้ด้วยค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะเข้าลึกออกยาวร่วมกับการเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะการออกกำลังกายอันนี้นะคะเราจะต้องเกร็งหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลาและจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อทำการหายใจออกเท่านั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าวางลง1ค่ะหายใจออกสองหายใจเข้าวางนะคะสามหายใจออกยกขึ้นค่ะสี่

0: สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำข้างละ10ครั้งวันละ 3-5 รอบค่ะถ้าทำแล้วนะคะมีอาการเหนื่อยหรือว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นให้เราพักท่านี้ไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นสลัดอะโวคาโดไข่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมเลยนะคะ

0: อันดับแรกเรามาดูไข่ต้มก่อนนะคะไข่ที่เราใช้วันนี้จะเป็นไข่เลือกไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะเราก็ต้มจนสุกเป็นไข่ต้มแข็งนะแล้วก็ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งออกมาแล้วก็แยกไข่แดงออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไข่แดงก่อนนะคะโดยใช้ไข่แดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยการที่เราใช้มีดหรือช้อนก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มไขมันเพิ่มแร่ธาตุให้กับอาหารของเราวันนี้นะคะการเตรียมอะโวคาโดก็คือเดี๋ยวเราจะเลือกอะโวคาโดนะก็เลือกอะโวคาโดนะคะเราเลือกที่ผิวค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็เลือกที่ค่อนข้างนิ่มนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อที่สุกแล้วนะคะเตรียมก็คือผ่าอะโวคาโดออกครึ่งนึงเลยใช้ช้อนนะคะแกะเม็ดออกก่อนนะคะเราก็ใช้ช้อนตักเนื้อออกได้เลยนะคะอะโวคาโดนี้ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเราก็จะลักษณะเนื้อแบบนี้เพราะจะเป็นลักษณะอาหารที่ชิ้นพอคำนะชิ้นที่ทานจัดค็อกเทลได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปก่อนถ้าใครที่จะต้องการเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็อาจจะใช้เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งลวกให้สุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือแม่ก็ใช้เป็นปลาแซลมอนลมควันก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปได้เราก็ได้เนื้ออะโวคาโดวิธีการทำของเราก็ง่ายๆนะคะเหมือนการคุกสลัดทั่วไปนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่แดงนะคะลงมาใส่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วก็ใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะตัวนี้เราสามารถใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำหรือถ้าใครชอบให้มันออกมันๆนิดนึงก็ใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้โยเกิร์ตที่มีรสสตรอเบอรี่หรือเป็นรสอื่นนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงตัวโยเกิร์ตนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเรามีความเปรี้ยวแล้วก็หอมขึ้นนะคะแล้วก็น้ำสลัดไขมันต่ำนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำเนี้ยมีสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้น้ำสลัดนี่เขาก็จะมีขายในรูปแบบของเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะสัก2ช้อนอาหารจานนี้จะเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงน้ำย่อยนะความเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยได้ดีมากเลยนะคะเอาล่ะคลุกเบาๆก่อนนะคะให้ไข่ขาวเอ๊ะโทษให้ไข่แดงกับส่วนผสมของน้ำสลัดเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศราชินีใส่อะโวคาโดที่หั่นไว้แล้วลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเวลาคลุกต้องค่อนข้างเบาๆมือนิดนึงนะคะให้น้ำสลัดเนี่ยกระจายทั่วอยู่บนชิ้นของอาหารทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่งาขาวลงไปหน่อยนึงนะคะงาขาวตัวนี้เราจะคั่วซะก่อนนะคะวิธีการเตรียมก็คือเมื่อเราซื้องาขาวมาเนี่ยบางทีถ้าเราซื้อที่แบบตักชั่งกิโลบางทีอาจจะเจอสารปนเปื้อนมาด้วยอาจจะมีเศษสิ่งสกปรกติดมาให้เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกระทะแล้วก็คั่วเพื่อให้น้ำมันของงาเนี่ยเขาออกมาแล้วทำให้เกิดกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงพอให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะคลุกเบาๆนะคะเรียบร้อยแล้วอาหารจานนี้ของเรานะคะก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการของอะโวคาโดมากมายเลยเพราะบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นอาหารหรือผลไม้ชนิดนึงที่ให้คุณค่าสารอาหารมากมายนะคะมีทั้งวิตามินอีมีเกลือแร่แล้วก็มีแร่ธาตุหลายๆตัวเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเขาจะมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดการ ลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่อยากหน้าอ่อนกว่าวัยเราสามารถทานอะโวคาโดบ่อยๆเนี่ยจะช่วยทำให้ชะลอความแก่ได้นะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระจะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ที่ทำให้ร่างกายเรามีน้ำมีนวลผิวพรรณเปล่งปลั่งนะเราจะเห็นได้จากว่าเขาอาจจะเอาอะโวคาโดเนี่ยไปใส่ในเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงต่างๆนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่าย Milestone ขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนว Niche Marketผมเข้าใจว่าผมใช้หูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอย่างเวลาฟัง Heavy Metal ของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอึ้งเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมแต่ผมก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็เทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่สันต้องประสบที่ผมก็ตอนแรกผมก็เพิ่งทราบนะพี่สันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงนะคะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่จะต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่าโมโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากจริงเลยแหละกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินิทัสนะนานๆทีมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆช้ามากๆมันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
2: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราดึงเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญของเราก็มี

นเรา1คนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตอะแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอะเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมก็จะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นหน้าอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบไปนิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่ลามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนอะแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรือผมรั้นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านและเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องกิจกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการแต่วันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเหมือนรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงก็จะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดนึงเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ดูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้เรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับ

0: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโน่ก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละ
1: ให
0: ้พี่เลยนะ
1: ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
0: ผมอยากให้ข้างคาวมันมานะจะมันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
1: ข้าวมาผมค่อยเล่น
0: ครับ

0: ใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจปนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับ
2: ไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับไปได้เล่นเพลงนี้เพลง Behind
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่อีก100ปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
3: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขายอยู่สัก120เอาไหมคะอะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอาว่างั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น

0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
2: ผมชอบเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นอย่างที่เราเป็น
3: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไ

0: ิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันที่จะถูกใช้งานเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมมาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมมันไม่ได้เลย
1: ลื่นไหลดุจสายน้ำแข็งแกร่ง

0: ันเป็นอนันตภาวะความสุขผมว่ามันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
1: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นก็เป็นความสุข
0: มานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้ว่าจะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
2: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
2: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
2: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
2: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
2: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
1: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
2: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
1: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
1: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
2: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
1: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
2: การลงทุนคืออะไรคะ
1: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกัน ส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
1: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
2: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: แต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

ได้ย้ำเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้ศึกษาวิธีการที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในการอยู่ร่วมกันให้เป็นสังคมอุดมสุขคือสุขทั้งเราเป็นผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาสุขทั้งเขาที่จะอยู่ร่วมกับเราได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้แล้วหลายประการด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนำไปปฏิบัติก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทำใจสบายๆว่าการแสดงพระธรรมเทศนานี้จะขอลดคัมภีร์เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในเชิงปาฐกถาธรรม แต่ก็ได้รักษารูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในตอนท่อนหัวท่อนท้ายจะต้องอนุโมทนาต่อญาติโยมที่ให้ความสนใจในรายการนี้ด้วยการศึกษาธรรมนำไปปฏิบัติที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นอาตมานั่งแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่บูชาพระธรรมเทศนา ข้างข้าธรรมาสซ้ายขวาแตกต่างกันไปเพราะว่ามีท่านผู้ชมอยากจะบูชาเทศและก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกสบายใจพักผ่อนสายตาอารมณ์ในเวลาดูโดยคุณโยมพัฒนีอมคุปและสามีครอบครัวได้จัดต้นไม้มาถวายพอถวายแล้ว พระเอามาใช้ก็ชื่นใจท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในวัยใดก็ตามถ้าอยู่ในวัยผู้น้อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาของมาให้ก็ควรจะแสดงความชื่นใจกินใช้เขาเห็นถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนเอาอะไรมาให้หรือบรรดาญาติมิตรเอาอะไรมาให้ ก็กินใช้ให้เขาชื่นใจต่อหน้าอย่าไปปฏิเสธอย่าไปบอกว่าไม่ชอบไม่ต้องการเขาหลังอดท่านอดจริงๆนี่คุณยมพัฒนีอมคุปและสามีก็ได้ถวายต้นไม้เนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยแบบเนี้ยต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยไม้บ้าง เป็นต้นไม้ที่ประดับหน้าธรรมาสก็เป็นการบูชาพระธรรมเทศนาของคุณโยมมานิตคุณโยมมานิตนี่เป็นชาวกรุงธนบุรีทำไมอาตมาไม่กล่าวว่าเป็นชาวกรุงเทพเพราะอาตมากลัวว่าจะลืมพระเจ้าตักสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนเหตุเพราะว่าเรารวมกรุงเทพมหานครเรารวมกรุงธนมาเป็นกรุงเทพ กรุงมันก็หายไปแล้วแค่จังหวัดธนบุรีหรือธนบุรีก็รวมกันเป็นกรุงเทพมหานครแต่ถามว่าทำไมกรุงสุโขทัยร้างราแล้วทำไมเรารักษาเอาไว้กรุงศรีอยุธยาก็ร่วงโรยนานแล้วเป็นรัชธานีทำไมเรายังเรียกกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นจังหวัดก็เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยา ธนบุรีก็เช่นเดียวกันเราไปลบประวัติท่านทำไมพระเจ้าตัดสินมหาราช
ได้กอบกู้ประเทศชาติขึ้น

มาจึงมีแหละมีประเทศไทยของเราอยู่ท่านยากลำบากเสี่ยงตายเสี่ยงภัยแค่ไหนด้วยความกระกรำด้วยความรักประเทศชาติต่อมาก็รวมกรุงธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครพระบาทของพระเจ้าตากสินมหาราชก็หายไปเหลือแต่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทรงม้าพระชนะธรรมาเป็นสมณเณรก็ใจหายท่านเพราะเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเมื่อเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเราก็ต้องนึกถึงสำนึกถึงพระคุณการลบชื่อจังหวัดชื่อใดชื่อหนึ่งออกไปนั้นอาตมาไม่ย้อนรอยถอยหลังกล่าวเพราะเกินกำลังความสามารถแต่จะกล่าวกับรัฐบาลเนี้ยไม่ใช่นี้นะเนี้ยว่าลองหลับตาคิดดูสิว่าอะไรที่เราสร้างมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยเนี่ยไปรบกรุงท่านทำไมก็รู้สึกว่าเรามีกรุงธนบุรีเป็นช่วงขั้นระหว่างกรุงเทพมหานครระหว่างกรุงเทพมหานครกับอยุธยาต่อเนื่องกันถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่นั่นคือความสำคัญเป็นการเชื่อมสะพานระหว่างสะพานสมเด็จพระยอดฟ้าสะพานสมเด็จพระนางเกล้าเชื่อมต่อกันเนื่องมาเป็นดินมันเชื่อมกันทำไมเราไม่รื้อฟื้นคืนมาใครจะตัดขาดก็แล้วแต่ใครจะรวบใครจะรวมก็แล้วแต่ไม่ใช่ในพระราชวังเดิมที่รัชนาวีได้อยู่ได้รักษาอยู่มันก็หมดความหมายไปทำไมอย่างนี้เรารวมแต่จังหวัดอื่นๆเราแยกเช่นอุบลราชธานีเราก็แยกเป็น2ส่วน3ส่วนระบบใหญ่เทอะทะก็ระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครมันไม่ใหญ่เทอะทะไปเลยท่านจำนวนคนมันมากขึ้นเราก็จะได้ผู้บริการอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาและมีสระในการบริหารต่อเนื่องกันหรือว่าการรวบอำนาจของรัฐบาลที่รวบอำนาจเป็นความรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นใหญ่โตก็ใช้ประหยัดเดียวกันแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนละคนแต่คงกรุงทนเอาไว้เนี่ยอาตมาเรียกร้องท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าจะเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรอาตมาไม่ว่าแต่ทำไมท่านไม่เรียกร้องขอศักดิ์ศรีพระเจ้าตากสินมหาราชคืนมาล่ะคนฝั่งนู้นน่ะที่อยู่ธนบุรีอ่ะทําไมธนบุรีประเทศที่ร่ํารวยธนะแปลว่าร่ํารวยแล้วถามว่าตอนนี้ท่านรวยมั้ยฝั่งนู้นก็รวยท่านใครอยู่ฝั่งกรุงธนบุรีเนี่ยรวยหมดขายที่ขายทางการเกษตรมันครบบริบูรณ์กว่าฝั่งกรุงเทพมหานครเพราะฝั่งกรุงเทพมหานครไม่มีการเกษตรเพราะฉะนั้นท่านอยู่ฝั่งกันโน้นไม่ใช่โน้นนะฝั่งกันโน้นอาตมาพูดอยู่ฝั่งกันนี้ทำไมเราไม่รวมตัวกันเรียกร้องล่ะท่านแก้พระญาติไม่ยากหรอกท่านถ้าเรามีใจใฝ่เทิดทูนพระองค์ท่านไม่ฉะนั้นแล้วเราผ่านไปหาพระองค์ท่านแล้วอาตมาก็ยกมือไหว้ทั้งสองพระองค์จากวัดสุทัศน์ไปก็เจอพระบรมชนกสมรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก่อนก็ทรงเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทรงกระกรรมทำศึกมาไปธนบุรีไปฝั่งกันโน้นอาตมาก็ยังเลยธนบุรีอยู่ก็ยกมือไหว้พระบรมชนกสมรีของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขอพรท่านไม่ใช่ขอเฉยๆแล้วก็อธิษฐานพรให้ใจข้าธรรมภาพเหมือนม้าศึกของพระองค์ท่านให้ส่วนน้อยนี้ของพระราชทานของพระองค์ท่านนั้นมาสถิตในใจข้าตมาและความรู้สึกในเพลงความฝันอันสูงสุดมันก็เกิดขึ้นว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สุดทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองไผ่ด้วยใจทนงให้ใจมันทนงทำดีใจมันทนงถ้ารู้สิ่งนั้นดีท่านคนชั่วเป็นใจทนงเลยท่าน

จนเป็นทรนงมันจะกล้าเสี่ยงตายนะโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเนี่ยเอาพระบัติของราชการต่างๆแล้วดวงพระญาณเนี่ยมาสถิตในตัวเราสี่ขอสี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดขอให้หม่อมฉันอะไรที่เป็นผิด

ที่ผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงขอให้พระสังฆพระองค์ท่านมาสถิตหรือดวงพระญาณมาสถิตสักดลจิตสักนิดหนึ่งอะไรที่เป็นชาติไทยน่าขอให้แกล้วกล้าเหมือนทหารที่อยู่ตำรวจตะเวนชายแดนเหมือนคนที่รักษาประเทศชาติจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงไม่ใช่ยอมตายเกียรติตัวเองนะท่านเกียรติของประเทศชาติเกียรติของสถานที่อยู่ของเราจะปิดทองหลังองค์พระประติมาเพราะตรงนี้อาตมาก็ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียกว่าปิดทองหลังพระนี่สี่ไม่คือไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรอะไรควรอย่าไปถอยเทินหัวไปก็ได้แบกหามไปก็ได้ผลักไปข้างหน้าขับดันก็ได้รากจูงไปก็ได้หาอุปกรณ์มาช่วยก็ได้ถ้ามันควรไม่เรรวนเพราะว่าความขี้ขามเมื่อตัดสินใจดีแล้วอย่าให้รวนเรด้วยความขี้ขลาดบาดกลัวแล้วไม่ต้องกังขาว่าสิ่งที่เราทำเพราะเราศึกษาดีแล้วยิ่งศึกษาพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อย่างขึ้นใจไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอะไรฮะเจ้าจอมหม่อมห้ามทั้งหลายมันเล็กไปท่านอย่าไปเรรวนเพราะว่าความขี้ขลาดท่านทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไหวท่านมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ขอดวงพระวิญญาณจงเป็นส่วนหนึ่งออกเสียงได้ออกเสียงไม่เคืองแค้นน้อยใจในชะตาอย่าไปน้อยใจในชะตาตัวเราเท่านี้ไม่ใช่ว่าเราเล็กนะท่านนะถามว่างูเนี่ยกับมดตะนอยเนี่ยเรากลัวใครมากกว่ากันเรากลัวมดตะนอยมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวชีวิตของเราเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราเล็กนะท่านนะอย่าไปคิดว่าเราเล็กเสมอไปไม่ใช่หรอกพริกมันเม็ดเล็กแต่มันก็เผ็ดช้างม้าวัวควายตัวใหญ่โตมันเด็กมันก็ขี่คอบังคับได้อย่าไปคิดว่าเราเล็กถ้าคิดอย่างนั้นมันแย่เลยท่านเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเพราะนั้นไม่เคืองแค้นในชดน้อยใจในชดชะตาเราเกิดมาเป็นงี้ก็ไม่เคืองแค้นมีอะไรทำได้ก็ทำดูสิท่านคนเขาหน้าดำกำดินเขาก็ทำมาหากินเขาก็ไปคนอาสาสมัครมีจิตอาสาเขาก็ทำของเขาไปไม่ต้องมีใครมาเห็นใจไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลเขาทำหน้าดำตำดินทุกอาชีพที่มีใจอาสาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวตายท่านหลายไปทอดกระถิ่นพระป่าท่านก็ไม่กลัวตายท่านเดินไปหาความตายบนถนนนะท่านสุขภาพไม่ดีทั้งกับไม่รู้ว่ามีหมอมีแพทย์หรือเปล่าคนชั่วมันยังไม่เสียดายชีวิตมันเลยเราจะทำความดีนะไปเสียดายอะไรท่านไม่ต้องมีใครมาเห็นถ้าสิ้นไปเพราะทำความดีไม่ยากท่านเพราะทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าไปเที่ยวท่านก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันขึ้นเครื่องบินลงเรือไปปับเรือเล็กปื๊บปั๊บปั๊บไปตายโหงซะระหว่างทางไร้ประโยชน์ไม่เกิดเกียรติประวัติเลยมาทำความดีกันดีกว่าท่านนี่มัชฌิมาจิวาถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครั้นต่อรักชาติเราแล้วเราก็มีชาติเดียวคือชาตินี้ชาตินี้คือชาติไทยไม่มีที่ไหนดีเท่าประเทศไทยถิ่นปุถุชาติมาตุภูมิทุกคนกินดินประเทศไทยเท่านั้นกินดินกินน้ำประเทศไทยนั้นท่านกินพืชท่านกินคือดินประเทศไทยท่านกินอะไรลงไปก็แล้วแต่นี่คือดินประเทศไทยอย่าดูถูกประเทศไทยส่วนเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของท่านเรื่องทะเลาะเบาะแว้งการป่ายการเมืองเรื่องความคิดต่างๆเป็นเรื่องท่านแต่ท่านต้องรักแผ่นดินนี้ถ้าจะรักษาแผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินเอาใครมาอยู่ก็ไม่รู้ซื้อขายแผ่นดินกันไอ้ขายที่ดินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกท่านแต่ขายที่ดินเชิงขายแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ในการลงทุนในการเข้ามาอยู่อาศัยของคนต่างประเทศนั้นต้องระมัดระ

วังแผ่นดินมันไม่ได้สร้างง่ายแล้วท่านตอนนี้ท่านคิดว่าแผ่นดินราคาแพงเท่าไหร่แล้วท่านตารางวาละเป็นล้านก็มีถามว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตักสินมหาราชหรือไม่มีบรรพชนของเราเราจะมีราคาที่ดินเท่านี้ไหมท่านเราก็ไม่มีราคาที่ดินเท่านี้เมื่อทำแล้วก็ต้องนึกถึงชาติสิท่านที่กินที่ใช้เนี่ยจะไปให้เข้าใจตามนี้เมื่อเราเข้าใจตามนี้พระเราจะรู้สึกว่านี่คืออะไรนี่คือปฏิฐานที่หันมุ่งหมายพระดุลยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครันครันแปลว่าเรื่อยๆไม่มีทอดทิ้งไม่มีละทิ้งในเพลงพระนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดนี้ที่ตมาได้กล่าวว่าไหว้นี่มีผลพยากรณ์ว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันใครจะหยันเหยียดเราก็ตามว่าอุ้ยมีอะไรแล้วตัวเท่านี้ประโถท่านตัวเท่านี้เหรอไม่แน่ท่านไม่แน่ไอ้ตัวเท่าอย่างเราเนี่ยท่านเป็นยังไงท่านลองคิดดูสิถ้าไปเจอคนแก่คนหนึ่งหรือคนหนึ่งเนี่ย อุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไปล้มคนมาถ้าไปช่วยท่านรู้ไหมคนนั้นคือใครลืมตาขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ซึ่งท่านไม่รู้จักเป็นไปได้เลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้นำประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็ได้ข้าวชามน้ำขวดที่ท่านให้ไปในทุกวันเนี่ยนะท่านที่เกิดอุทกภัยวาตภัยเกิดภัยพิบัติต่างๆแม้กระทั่งภาวะโควิดที่ประชาชนจะท่านให้ไปเถอะให้เข้าไปท่านจะเป็นที่ว่ามันน้อยนิดผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกับตันยูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินมาตั้งมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและรูปด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำได้ว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและบุคคลที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรเตชะไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างแล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรเตชะไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงที่ไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้
จริญด้วยอายุ

0: รณสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวันโนสุขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆ เราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันก็จะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็ต้องรู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กับลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งเป็นสโคปมันอย่างเขาเรียกอะไรมันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องธนาคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ประการกรุงธนบุรีไปอีกคนนึงแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์ทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ provinceไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย